ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันการวีช่วงโชติค่ะวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมหรือวีสตาชาเลนจ์รุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน2เพื่อหล่อหลอมและดึงศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีพร้อมเป็นแกนนำขับเคลื่อนศิลธรรมในสถานศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน100คนจาก8โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานายุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานส่งในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าและบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life ความจริงของชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิกิจกรรม Walk Rally และเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการได้แก่ฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บและฐานวิมานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ทุกคนได้รู้จักรักความสะอาดมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นความดีสากลที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการอีกด้วยสำหรับช่วงสุดท้ายทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรยามเช้าทั้งยังได้ร่วมพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่ายวีสตาชาเลนจ์ในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้รับความรู้และข้อคิดจากพระอาจารย์และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการมีระเบียบวินัยและเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและสังคมต่อไปค่ะในส่วนของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวท้องถิ่นผู้แสวงหาความสงบภายในเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและเงียบสงบวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น36ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายใจ

ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยได้แนะนำเทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆคือการทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายและการกำหนดนิมิต ดวงแก้วใสซึ่งเป็นพุทธวิธีที่สากลไม่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็สามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขภายในได้เหมือนกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิซึ่งภายหลังจบจากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้จิตใจเบาสบายหลุดพ้นจากความเครียดในชีวิตประจำวันและบางท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสว่างและความสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างพลังบวกและความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนค่ะเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและสร้างความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรมนทสุการเฟเซียและกัลยาณมิตรเมโลดี้เบรนและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายผ้าบังสุกุลและกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาจพิเทพอริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อน้อมระลึกถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงในฐานะต้นบุญต้นแบบการสร้างบารมีอันประเสริฐยิ่งซึ่งคุณยายอาจารย์เกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2452ในครอบครัวชาวนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายนั้นท่านได้เดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่การให้กำเนิดสถาบันพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคใหม่โดยวัดพระธรรมกายเริ่มต้นด้วยทุนเงินก้อนแรกเพียง 3,200 บาทและจากจุดเริ่มต้นอันเล็กน้อยนั้นได้เติบโตกลายเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีวัดพระธรรมกายกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงวัดพระธรรมกายเท็กซัสแห่งนี้ด้วยคุณยายอาจารย์ท่านทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการสร้างวัดอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเป็นทั้งที่ปรึกษาและศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะผู้บุกเบิกให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังวางกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆภายในวัดตั้งแต่ต้นซึ่งยังคงเป็นหลักการในการสร้างพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.comขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000

ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุสีระยะสูตรว่าผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงผู้นั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ปราประโยชน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงตามประกอบซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสมีศีลและการเห็นธรรมในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความตระหนี่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยเขามีลูกชายที่รักมากอยู่คนหนึ่งเขาได้ทำต้มหูเกลี้ยงให้กับลูกชายเองเพราะกลัวว่าจะเสียค่าจ้างให้แก่ช่างทองดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกลูกชายของเขาว่ามัทธกุณฑรีแปลว่าผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงเมื่อมัทธกุณฑรีอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองพราหมณ์กลัวว่าจะต้องเสียค่ารักษาจึงไปถามหมอว่าคนที่เป็นโรคอย่างนี้หมอใช้ยาชนิดไหนรักษาหมอก็บอกว่าใช้พวกรากไม้เป็นตัวยาเขาจึงไปเอารากไม้มาทำเป็นยาเพื่อให้รักษาให้แก่ลูกชายแต่ยิ่งรักษาโรคก็ยิ่งกำเริบหนักขึ้นพราหมณ์เห็นอาการของลูกหนักมากจึงเชิญหมอมาดูหมอดูแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อพราหมณ์เห็นว่าลูกไม่มีทางรอดแล้วจึงอุ้มออกมานอนที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าคนที่มาเยี่ยมไข้จะเห็นสมบัติภายในบ้านของตนในเวลาใกล้รุ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นมัทธกุณฑรีเข้ามาในข่ายพระญาณทรงทราบว่าวันนี้เขาจะหมดอายุถ้าไม่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งเขาจะตั้งไปบังเกิดในนรกโดยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงเสด็จไปยังเรือนของพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุณฑรีกำลังนอนหันหน้าเข้าฝาเรือนพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีไปยังมัทธกุณฑรีเขาคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงหันหน้ากลับมาได้เห็นพระบรมศาสดาประทับยืนเปล่งฉับพรรณรังสีมีพระอินทรีย์สงบนิ่งหน้าเลื่อมใสทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระพุทธสิริหาที่เปรียบมิได้

จึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุรุษของโลกเสด็จมาที่นี่ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราเป็นแน่จึงมันเกิดความปีติไปทั่วเรือล่างกระแสใจได้สัมผัสกับพุทธานุภาพอันหาประมาณมิได้เกิดความเลื่อมใสท่วมท้นแล้วนึกเสียดายว่าเพราะบิดาของเราเป็นคนพาลเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยถวายทานและไม่เคยได้ฟังธรรมตอนนี้แม้เราอยากจะประคองอัญชลีแต่มือทั้งสองข้างของเรากลับยกไม่ไหวเราควรจะทำจิตให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อมัทธกุณฑรีมีใจเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับในขณะที่เสด็จลับตาไปนั้นเขาก็สิ้นใจได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นในวิมานทองสูงประมาณ30โยชน์เทพบุตรมัทธกุณฑรีเห็นสมบัติของตนแล้วตรวจดูว่าได้ทำกรรมอะไรมาก็ทราบว่าทิพยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่ในช่วงเวลาก่อนจะละโลกจึงอุทานว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณฝ่ายพราหมณ์บิดาหลังจากที่มัทธกุณฑรีตายแล้วได้ไปยืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเทพบุตรมัทธกุณฑรีจึงลงมาจากเทวโลกแปลงตัวเหมือนกับมัทธกุณฑรีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับบิดาพราหมณ์จึงสงสัยว่ามานพนั้นร้องไห้เพราะอะไรจึงถามว่าท่านเหมือนลูกของเราที่ตายไปแล้วท่านร้องไห้เพราะเหตุใดเทพบุตรกล่าวว่าข้าพเจ้ามีรถทำด้วยทองคำแต่ข้าพเจ้าหาล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมตายถ้าไม่ได้ล้อที่คู่ควรแก่รถของข้าพเจ้าพราหมณ์ยังกล่าวว่าหากท่านต้องการล้อของรถนั้นไม่ว่าจะทำด้วยทองคำแก้วมณีโลหะหรือด้วยเงินก็ตามข้าพเจ้าจะหามาให้เองเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าต้องการล้อที่ทำด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับล้อคู่นั้นท่านโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์แก่ข้าพเจ้าเถิดพราหมณ์ยังกล่าวว่าพ่อมานพท่านปรารถนาของที่ไม่ควรท่านเป็นคนเขลาจะตายเสียเปล่าก็ไม่มีทางจะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนเทพบุตรกล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังสามารถเห็นได้ส่วนคนที่ตายไปแล้วใครก็ไม่เห็นในระหว่างเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่นี้ใครเขากว่ากันพราหมณ์ฟังแล้วก็ได้คิดจึงกล่าวว่าท่านพูดถูกทีเดียวบรรดาเราทั้งสองข้าพเจ้าเองเป็นคนเขลากว่าเพราะอยากได้บุตรที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเสมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์พราหมณ์ยังได้หายเศร้าโศกเพราะถ้อยคำของเทพบุตรเปรียบเสมือนบุคคลผู้ถอนลูกศรที่เสียดแทงหัวใจออกได้พราหมณ์ยังถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นบุตรของใครเทพบุตรจึงบอกว่าในอดีตเราเคยเป็นบุตรของท่านเมื่อตายไปแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์พราหมณ์เกิดสงสัยจึงถามว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานหรือรักษาศีลเลยแล้วท่านไปเกิดในเทวโลกได้อย่างไรเทพบุตรตอบว่าในขณะที่ป่วยใกล้ละโลกเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์

เพราะกุศลกรรมนั้นจึงได้ไปบังเกิดในโลกสวรรค์พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปิติแผ่ซาบซ่านไปทั่วกายและกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีผลถึงเพียงนี้แม้ข้าพเจ้าก็จะยังจิตให้เลื่อมใสจะขอถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทพบุตรได้กล่าวต่อว่าขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดเมื่อกล่าวจบแล้วก็อันตรธานหายไปวันต่อมาพราหมณ์จึงได้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับภัตตาหารของตนมหาชนต่างได้มาประชุมกันที่บ้านของพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วพราหมณ์จึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระสมณะโคดมผู้เจริญจริงหรือไม่ว่าคนที่ไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรักษาอุโบสถศีลแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์พระใจที่เลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านจึงถามเราอีกก็เมื่อเช้านี้มัทธกุณฑรีบุตรของท่านได้บอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพราหมณ์ตกใจที่พระองค์ทรงกล่าวดักใจด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์เพราะทรงล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงยิ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากเพิ่มขึ้นเป็นทัพทวีเมื่อมหาชนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยพระบรมศาสดาจึงให้มัทธกุณฑรีเทพบุตรออกมาปรากฏกายพร้อมกับวิมานทองที่สวยงามก็ลงมาจากวิมานและถวายบังคมแด่พระบรมศาสดาได้ยืนประคองอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอนุภาพทิพยสมบัติอันประณีตเหล่านี้ข้าพระองค์ได้มาก็เพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ประกอบความดีอย่างอื่นเลยพระพุทธองค์จึงตรัสย้ำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำจิตให้เลื่อมใสในเราแล้วไปเกิดในสวรรค์มีมากมายสุดที่จะนับคำนวณได้พอจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนได้บรรลุธรรมมาภิสมัยพราหมณ์และมัทธกุณฑรีได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีอนุภาพมากที่เรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหลับตาลาโลกถ้าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้จิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติภพเป็นที่ไปและใช่แต่เพียงพุทธานุภาพเท่านั้นที่มีอนุภาพมากแม้ธรรมานุภาพและสังขานุภาพก็มีอนุภาพมากเช่นกันดังนั้นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลแม้จักรวาลก็ยังเล็กเกินไปเราควรทำใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพยายามรักษาใจให้ผ่องใสตลอดทั้งวันไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์ตลอดเวลานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้าง

ั้งบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่192จากตอนที่แล้วในพระนครปัญจาละนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งเป็นบัณฑิตฉลาดในอัตถและธรรมนามว่าพระแม่เพรีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจุลนีในฐานะนักบวชประจำราชสกุลอยู่มาวันหนึ่งพระแม่เพรีเข้ามาฉันในวังตามปกติครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระแม่เพรีดำริว่าเราจะทดลองดูซะหน่อยว่าเขาน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตจึงแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจว่าท่านน่ะมาอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านเป็นอย่างดีหรือไม่มโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญจนถึงบัดนี้นะพระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาล่ะมโหสถจึงเอามือลูบท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรภัญญาพระแม่เพรีจึงชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดที่มโหสถได้พบกับพระแม่เพรีณท้องพระลานนั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีทั้งหมดจึงพากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระราชวังขณะนั้นพระนางนันทาเทวีแต่งพระองค์เสร็จแล้วก็ประทับนั่งเหนือพระแท่นสตรีเหล่านั้นเข้าไปยังพระตำหนักแล้วก็รีบถวายบังคมแล้วพลางทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะมีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเกี่ยวข้องกับมโหสถหรือไม่ล่ะพระนางทรงซักด้วยความสนพระทัยเกี่ยวด้วยแน่นอนเพคะเมื่อสักครู่นี้เองน่ะพวกหม่อมฉันเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมโหสถเห็นมโหสถทักทายพระแม่เพรีด้วยภาษาใบ้ทำไม้ทำมือกันใหญ่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะพูดคุยอะไรกันเลยน่าสงสัยเหลือเกินเพคะอย่างไรกันที่ว่าทำไม้ทำมือน่ะพระนางตรัสซักด้วยร้อนพระทัยสตรีนางหนึ่งรีบทูลว่าพระแม่เพรีน่ะแบมือยื่นไปข้างหน้าส่วนมโหสถก็กำมือแล้วยื่นออกพอพระแม่เพรียกมือลูบศีรษะมโหสถก็เอามือลูบท้องพวกหม่อมฉันน่ะตีความหมายไม่ออกจริงๆเพคะหม่อมฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนละเพคะถึงต้องพูดกันด้วยภาษาใบ้เพื่อมิให้ใครรู้อีกนางหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นนั่นสิต้องเป็นเรื่องร้ายแน่ทีเดียวนี่พระแม่เพรีรู้จักกับมโหสถมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือพระแม่เพรีของเราน่ะเป็นพวกเดียวกับมโหสถ
พระนางรับสั่งด้วยทรงชะงนพระทัยหม่อมฉันก็คิดเช่นนั้นเพคะเป็นไปได้ไหมเพคะที่คนทั้งสองน่ะคบคิดกันเพื่อปลงพระชนเจ้าเหนือหัวของเราแล้วครองบัลลังก์ซะเองน่ะพระนางทรงตกพระทัยเปล่งพระอุทานขึ้นว่าพระแม่เพรีน่ะหรือเป็นไปได้หรือนี่พระแม่เจ้าจะไปเอาอะไรกับนักบวชล่ะเพคะความมักใหญ่ไฟสูงน่ะไม่เข้าใครออกใครหรอกถึงแม้จะบวชแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสละโลกียสุขกันได้ทุกคนที่บวชแต่กายยังไม่ได้บวชใจน่ะก็มีถมไปหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยก็อาจถือเพศนักบวชบังหน้าก็เป็นได้นะเพคะหญิงนางนั้นยังไม่ทันจะกล่าวจบอีกนางหนึ่งก็รีบต่อเติมเสริมความว่าเห็นจะจริงไปคะหม่อมฉันว่าพระแม่เพรีน่ะคงรู้จักกับมโหสถมานานแล้วล่ะและคอยนำเอาความในวังไปบอกแกมโหสถอยู่บ่อยๆก็ได้นะเพคะข้าแต่พระแม่เจ้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ย่อมมีการตอบสนองมโหสถฉลาดเห็นป่านนั้นต่อให้เป็นพระแม่เพรีก็ตามทีเถอะมีหรือที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของมโหสถน่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะพระนางนันทาเทวีสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าน่าคิดเหมือนกันมโหสถน่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เออเราพอจะทราบแล้วล่ะทราบอะไรหรือเพคะบริวารหญิงทูลถามก็การที่พระแม่เพรีน่ะแบมือเหยียดออกไปนั้นคงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ราบเรียบเสียล่ะต้องปราบเสียให้เลี่ยนเตียนเหมือนป่ามือนะมโหสถกำมือตอบนะก็คงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีรูปศีรษะก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเศียรชิงเอาราชสมบัติซะเลยเป็นไรทุกอย่างจะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องคงจะค้านว่า

ต้องตัดกลางลำตัวถึงจะดีคนเหล่านี้น่ะช่างร้ายกาจนักเหล่าหญิงบริวารพากันตกอกตกใจทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพวกเจ้าก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาห์สอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์น่ะพระนางตรัสในที่สุดสตรีทั้งสามนางรับพระสวนีแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบถวายบังคมแล้วก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้ครั้นแล้วจึงกราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะพระองค์ควรจะรีบจัดการฆ่ามโหสถซะโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่ก็จะมิทันการนะเพคะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงหลงเชื่อคำเพชรทูลของเหล่าสตรีทั้งสามนางหรือไม่แล้วพระองค์จะมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนพ่อของลูกอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุ17ปีโดยหลบซ่อนใต้ท้องเรือน่ะมาขึ้นท่าบริเวณภาคเหนือนับจากนั้นมาพ่อก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดเริ่มจากอาชีพจับกังค่าแรงถูกทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำนานนับ10ปีตามมาจึงลาออกจากการเป็นจับกังมาเป็นลูกจ้างทำทองรูปพรรณในโรงงานย่านฝั่งทนเขาเป็นด้วยบุพเพสันนิวาสชาติปางก่อนขณะที่พ่ออายุเข้า32ปี

0: ตกลงสมหวังไหมจ๊ะเนี่ย
1: สมหวัง
0: จนร้อนถึงเจ้านายพ่อต้องออกหน้าเจรจาให้สุดท้ายคุณตาจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้อย่างเสียไม่ได้หลังแต่งงานได้มีกี่วันยังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันพ่อก็พาแม่ย้ายไปเช่าบ้านไม้เก่าๆอยู่ตามลำพังแม้จะเป็นห้องเดียวแคบๆแต่ก็อบอุ่นในสายใยแห่งรักพ่อกับแม่ช่วยกันทำงานอย่างขันแข็งเพื่อใช้หนี้คืนเจ้านายพ่อเป็นเซลขายทองที่สุดแสนจะประหยัดเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนแม่ก็ซื้อจากเย็บผ้ามารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่สายที่แม่มีหัวทางค้าขายพอเริ่มมีลูกคนที่สองจึงย้ายไปเซ้งที่ใหม่เปิดเป็นร้านโชว์หวยจนขายดิบขายดีฐานะก็ดีขึ้นในที่สุดก็หมดหนี้และมีบ้านเป็นของตนเองแม่น่ะเป็นคนขยันใจดีรักความสะอาดมากชอบทำบุญใส่บาตรพูดไพเราะและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ตั้งท้องปีละคนเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่แม่ตั้งท้องปีละคน6ปีก็6คนแล้วก็เว้นวรรค6ปีถึงได้มีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงมาอีกคนหนึ่งแต่ละเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ12ปีจนมีลูกได้7คนแต่ความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันไม่เคยจืดจางเลยมีแต่หวานชื่นมื่นทุกคืนวันในวันหยุดลูกจะได้เห็นพ่อกับแม่นั่งกอดกันแย่กันไปมาขนุงกระหนิงจุ๋งจิ๋งเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆลูกรู้สึกเลยว่าครอบครัวเราน่ะอบอุ่นมากค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสลดใจก็มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะนั้นลูกน่ะอายุ12ขวบบ้านของลูกเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังที่4ในจำนวนห้องแถว10คูหาหลังบ้านห่างจากโรงงานทำรองเท้าเพียงเม็ดเดียวได้เคยมาสุกรเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งของด่วนพอจึงออกไปส่งของที่ต่างจังหวัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มของคืนนั้นแต่แล้วในคืนวันเสาร์ประมาณตีหนึ่งจู่ๆแม่ของเด็กรับใช้ก็ร้องตะโกนมาจากด้านหลังบ้านว่า
1: ไฟไหม้
0: ถูกต้องแย่แม่สะดุ้งตื่นทันทีพอได้สติแม่ก็รีบวิ่งจากห้องนอนด้านหน้ามาปลุกลูกและน้องๆซึ่งนอนรวมกันอยู่ในห้องกลางแม่สายลูกพาน้องๆไปฝากไว้ที่บ้านตรงข้ามลูกรีบจูงไม้จูงมือน้องทั้ง5คนวิ่งข้ามถนนตามกันออกมาอย่าลืมพี่อายุ12ขวบนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมาช่วยแม่ดับไฟโดยสาดน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปบนชั้นบนเด็ก12ขวบสาดน้ำขึ้นไปชั้นบนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ปรากฏว่ายิ่งราดน้ำไฟกับลูกโหมยิ่งกว่าเดิมขณะที่กำลังวิ่งลดลานอยู่นั่นเองแม่ก็หันมาถามลูกว่าน้องอยู่ไหนจ๊ะถึงแม่หมายถึงน้องคนสุดท้องเธออายุเพียง4เดือนลูกก็ตอบว่าก็น้องนอนอยู่กับแม่นี่สงสัยยังอยู่ข้างบนมั้งพอพูดจบเท่านั้นแม่ก็ทำตาลอยเหมือนเบลอเดินวนไปวนมา 2-3 รอบจนลูกแปลกใจรีบทักขึ้นมาว่าอ้าวแม่เป็นอะไรเนี่ยไหนว่าจะขึ้นไปอุ้มน้องไงแม่กลับได้สติรีบวิ่งไปหาน้องที่ชั้นบนทันทีโดยลืมไปสนิทว่าแม่ได้สั่งให้แม่ของคนใช้อุ้มน้องคนเล็กออกไปตั้งแต่แรกแล้วสั่งไปแล้วลืมแล้วจากไฟไหม้ไปได้ครู่ใหญ่รถดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะรีบฉีดน้ำทันทีนี่อ่านตามที่เขาว่านะจ๊ะเขากลับถามลูกว่าหนูตอนนั้น12ขวบนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถามหนูถ้าจะให้ฉีดน้ำดับเพลิงคิดกระบอกละ50,000บาทนะลูกคิดในใจว่าโหแพงจังเอาไป5บาทได้ไหมและแม่จะมี

0: ญาจ่ายไปนี่พอลูกไปตอบเขาก็เลยไปฉีดน้ำให้บ้านหลังถัดไปก็คงไปได้ 50,000 หลังถัดไปลูกนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังอยู่ชั้นบนพยายามตะโกนเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากแม่เลยสักพักหนึ่งตำรวจก็เข้ามาดึงตัวลูกไปคืนแล้วตำรวจบอกว่าจะพาไปสอบสวนที่โรงพักหนักเข้าไปอีกโทษฐานที่เป็นบ้านต้นเพลิงพาเด็ก12ขวบไปขณะที่ตำรวจคว้าแขนลูกขึ้นรถลูกพยายามจะเงยมองหาแม่แล้วก็ได้เห็นว่าแม่ยืนหันหลังให้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นบนลูกจึงร้องบอกตำรวจว่านั่นไงแม่หนูอยู่ข้างบนตำรวจจึงรีบหันไปดูแต่ตำรวจไม่เห็นร่างของแม่เห็นแต่เพียงเปลวไฟลุกไหม้หลังคาสังกะสีตกลงมาในห้องลูกถูกตำรวจเคกศีรษะอย่างแรงอีกหาว่าเป็นเด็กโกหกหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่พอตอนเช้าลูกก็ถูกปล่อยตัวมาพอทราบข่าวภายหลังว่าแม่เสียชีวิตแล้วในกองเพลิงแรงระเบิดของถังแก๊สทำให้ชิ้นส่วนอวัยวะของแม่กระเด็นกระจัดกระจายลูกเสียใจมากแต่ร้องไห้ฟูมฟายจนตาบวมแล้วใครจะรับผิดชอบนี่เช้าวันอาทิตย์ลูกเดินออกมานอกซอยสวนกับพ่อซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากต่างจังหวัดพ่อร้องไห้อย่างเลื่อนลอยลูกเรียกพ่อพ่อยังไม่ได้ยินเลยพ่อรีบไปรอรับศพแม่ที่สถาบันนิติเวชอย่าลืมพ่อกับแม่รักกันมากนะจ๊ะพอเห็นลำตัวแม่ถึงถูกไฟไหม้จนเกรียมเท่านั้นพ่อรีบตรงก็ไปกอดไว้แน่นร้องไห้ฟูมฟายพร่ำลำพังว่านี่แต่พ่ออยู่ด้วยพอรับรองว่าแม่จะต้องปลอดภัยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งสงสารจับใจนะหลังจากแม่เสียชีวิตไปได้3วันขณะที่ลูกกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นแม่มายืนอยู่ที่บันไดพูดกับลูกว่าลูกแม่ฝากดูแลน้องให้ดีด้วยลูกทั้งสั่นทั้งกลัวละล่ำละลักตอบแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องทุกคนอย่างดีแม่จะไปไหนก็ไปเถอะลูกกลัวพอลูกพูดจบแม่กลัวลูกกลัวแม่กระจากไปทันทีโดยที่ไม่เคยมาเห็นอีกเลยค่ะหลังจากผ่านพ้นงานศพของแม่ไปแล้วพ่อพาลูกๆย้ายไปอยู่กับตายายและนานาต้องลำบากหยิบยืมเงินคนน้องคนนี้หลายแสนบาทจนเขาไม่กล้ายืมเพราะกลัวพ่อไม่มีปัญญาจ่ายคืนแต่เพราะพ่อเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เพียง2ปีก็สามารถรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จต่อมาปี2532พ่อประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังถูกกระจกหน้ารถทิ่มจนหน้าเละมีรอยแผลเป็นเต็มหน้าสามปีต่อมาพ่อก็ต้องเข้าห้องไอซียูถึง3ครั้งด้วยโรคร้ายต่างๆรวมทั้งความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดตอนนั้นยังไม่พอวันหนึ่งพ่อไปเอ็กซเรย์สมองพอกลับมาคืนนั้นพ่อกลายเป็นเจ้าชายนิทราทันทีตั้งที่ตอนเข็นรถเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์พ่อยังคุยเรื่องงานกับน้องชายอยู่เลยอาการพ่อทรุดลงเรื่อยๆลูกและสามีได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับวันพ่อลูกก็ได้รับทราบข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนตีสองของคืนวานคำถามแม่ทำกรรมใดมาจึงต้องมาถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปฆ่าสัตว์หรือผิดศีลใดๆเลยค่ะลูกอยากทราบว่าจริงๆแล้วต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่คะแม่รักลูกๆมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยน้องคนเล็กแม่ทำอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือไม่อย่างไรคะขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันไปตามหาแต่ก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่ชั้นบนแต่ขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่หายไปไหนลูกเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเองคะ เอาเรื่องเงินนะหลังแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าที่ใส่ในคืนเกิดเหตุแม่มาหาพวกเราจริงๆหรือคะที่ชาวบ้านเลยกันว่าตกดึกจะเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นจริงหรือไม่ พ่อก็ไปเฝ้ารอพบแม่จนถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ทำไมแม่ถึงไม่เคยมาหาให้พ่อเห็นเลยคะการเสียชีวิตแม่นึกถึงอะไรคะเจ็บปวดทรมานมากไหมแม่ตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือยังคะมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆไหมคะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดคะพ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าและป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในสุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นเพราะวิบากกรรมใดช่วง6ปีหลังก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงจนพ่อหงุดหงิดใจเป็นเพราะมีเศษกรรมใดหรือคะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกจะไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนจ้องมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงเป็นพ่อวิญญาณพ่อจากร่างแล้วมาหาลูกใช่ไหมเพราะคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งอยู่หน้าบ้านเช่นกันทำไมคืนสุดท้ายที่ลูกและสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและขยับขางอเข่าได้และยังหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นทั้งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยทำให้ลูกและสามีงงมากอยากทราบว่าพ่อเคลื่อนไหวได้จริงๆหรือไม่คะหรือว่าตอนนั้นวิญญาณพ่อกลับมาเข้าร่างแล้วตลอดสิบวันที่พ่อไม่ได้สติพ่อหายไปไหนเป็นอยู่อย่างไรคะในวาระสุดท้ายพ่อมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนพ่อได้ไปอยู่ร่วมกับแม่หรือไม่คะพ่อกับแม่มีกรรมร่วมกันมาหรือไม่เหตุใดก่อนตายจึงทรมานคล้ายกันพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูมากตอนทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่และส่งเสียน้องๆตลอดบุญนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรคะเพราะเหตุใดบุญที่พ่อและแม่ทำเองและลูกหลานทำให้จึงยังไม่อาจตัดรอนวิบากกรรมท่านทั้งสองได้เลยคะลูกและน้องสาวคนที่สี่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่ถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปผิดศีลใดๆเลยนั้นแม่น่ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะแม่น่ะมีสามีได้มีภรรยาน้อยจึงทำให้ตนเองแค้นใจจะสร้างคนไปเผาบ้านที่สามีสร้างให้ภรรยาน้อยจนทำให้ภรรยาน้อยถูกไฟคลอกตายแล้วก็ในชาตินั้นเองทำบุญคราใดก็จะอธิษฐานว่าชาติต่อไปอย่าได้มีสามีเจ้าชู้อย่างนี้อีกเลยดังนั้นชาติหลังๆจึงได้มีสามีไม่เจ้าชู้คือสามีในปัจจุบันนี้นั่นเองติดต่อกันมาหลายชาติแต่ก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายชาติแล้วจ้ะต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจ้ะแม่รักลูกมากมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยชีวิตลูกคนเล็กนั้นก็เป็นเรื่องความรักของแม่นะไม่ใช่เรื่องบุญกุศลก็กับเป็นกรรมของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะทำให้แม่ต้องขึ้นไปในขณะที่ลูกคนเล็กออกไปก่อนหน้านั้นแล้วและตัวลืมไงขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปหาก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่บนชั้นบนในขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกนั้นลูกเห็นจริงๆจ้ะไม่ได้ตาฝาดแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งแม่สำลักควันโดนความร้อนจึงพยายามดิ้นรนออกมาจ้ะหลังแม่เสียชีวิตได้3วันลูกก็น่าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าในคืนเกิดเหตุนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่แม่มาหาทุกคนแต่ผู้ที่รับรู้ได้ก็มีแค่ตัวลูกกับคุณน้าเท่านั้นแหละจ้ะ ตกดึกชาวบ้านเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงแค่ลือกันเป็นตุเป็นตะเท่านั้นเองเลยจ้ะพ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่ถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ไม่พบเพราะแม่ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็มีความทุกข์ทรมานมากดิ้นทุรนทุรายเพราะถูกไฟคลอกจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันและเห็นดาวสว่างด้วยบุญกุศลที่ทำไว้จึงทำให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานทองทั้งที่แม่ควรจะไปได้สูงกว่านี้แต่เพราะความห่วงลูกๆเนี่ยจึงทำให้ใจใสได้ไม่เต็มที่จ้ะได้รับบุญเดียวที่ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแม่ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขสบายดีมากได้รับบุญทุกบุญแล้วแล้วก็หายห่วงลูกทุกคนแล้วจ้ะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตลำแข็งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพราะกรรมตระหนี่นะในอดีตประสงค์ผลจ้ะเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นพ่อน่ะเป็นคนเคยรวยเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่ท่านมีความตระหนี่ไม่ทำทานไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำทานและผลแห่งทานแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโต่งท่านเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจ้ะจึงไม่ค่อยได้ทำทานเท่าไหร่พ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าเละป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในที่สุดก็เป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตพ่อเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ไว้ฆ่ากินเป็นอาหารและฆ่าขายเป็นประจำเป็นคำหลักกับการที่เคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริมารวมส่งผลจ้ะช่วง6ปีหลังพ่อต้องเข้าห้องน้ำทุก1ชั่วโมงจนหงุดหงิดใจเพราะโรคเบาหวานนั่นแหละจ้ะที่กิจกรรมฆ่าสัตว์ดังกล่าวมาส่งผลจ้ะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนล้อมมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงและในคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งหน้าบ้านเช่นกันและลูกจิตนิวรณ์มีความรักและระลึกถึงพ่อด้วยความห่วงใยจึงทำให้เก็บเอาไปฝันจ้ะส่วนเพื่อนบ้านนั้นเห็นคนอื่นแต่เข้าใจว่าเป็นพ่อก็เป็นเรื่องที่คิดเป็นตุเป็นตะท่านเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะคือสุดท้ายที่โลดสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและงอเข่าพับได้แล้วหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นซึ่งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันกลับบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะลูกเป็นห่วงท่านมากจึงทำให้เห็นไปเป็นเช่นนั้นจ้ะตลอด10วันที่พ่อหมดสตินั้นพ่อก็เหมือนคนหลับอยู่ในภวังค์กายละเอียดก็ยังไม่ได้หลุดไปไหนจ้ะพ่อตายแล้วด้วยใจที่ผูกพันกับแม่มากๆมาถอดกายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานอยู่ติดกันกับแม่จ้ะ wow. พ่อกับแม่ก่อนตายมีอาการทรมานคล้ายกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนตัวของพ่อกับแม่จ้ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือพ่อได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนคู่อริเป็นเจ้าชายนิทราจนแม่ก็จ้างนักเลงให้ไปจุดไฟเผาบ้านเมียน้อยของสามีในชาตินั้นจนเมียน้อยถูกไฟคลอกตายจ้ะพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูท่านทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่แล้วส่งเสียน้องเป็นประจำบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ได้ยอดคือได้บุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีลูกๆและญาติมาคอยช่วยเหลือท่านทั้งสองในยามที่ลำบากจ้ะบุญที่พ่อแม่ทำเองและลูกหลานนำให้ยังไม่อาจจะไปตัดราวนิบากกรรมของท่านทั้งสองได้เพราะบุญใหม่ที่ทำไว้ยังมีแรงส่งน้อยกว่ากรรมเก่าจ้ะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วจะให้ดอกผลมากกว่าต้นไม้เพิ่งปลูกจ้ะกรรมเก่าเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วส่วนบุญใหม่นั้นเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกยังให้ผลที่หลังจ้ะลูกและน้องสาวที่สี่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงประเภทบางทีก็ตามกำลังหลายครั้งก็เต็มกำลังจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบนวิเศษ

0: ขอบกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพจริงถวายความเคารพพระมหาเทวานุเทวราทุกรูปขอเจริญพรท่านวสุปฏิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกๆท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยนะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะของการแสดงธรรมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานะสำหรับการกันใจให้ใสนะจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ต่อไปนะวันนี้ตัวหลวงพี่เองก็คงจะมาคุยนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วในฐานะของความเป็นชาวพุทธนะการได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นการเพิ่มนะตักขาถาคตะพุทธศรัทธาให้พวกเราเนี่ยได้เกิดความมั่นใจในการที่เราได้เป็นชาวพุทธเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยกันนะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการนำเอาลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งปรากฏอยู่ในลัคนาสูตรในทีฆานิกายปฏิกวัติเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ศึกษากันเวลาเราพูดถึงลักษณะบุรุษจริงๆเราฟังกันมาเยอะแล้วพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเราไปไหว้พระเจดีย์กราบพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันนะแต่วันนี้เนี่ยจะให้พวกเราได้เห็นลักษณะทั้ง32ประการแต่ทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ในลัคนาสูตรมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าพุทธเจ้าท่านตัดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าการที่พระองค์การที่ฤาษีจริงๆฤาษีหมายว่าฤาษีนอกศาสนาในยุคนั้นเนี่ยมีคนที่รู้จักเรื่องมหาบุรุษเนี่ยเยอะมากเพราะไม่มีการเขียนไว้ในตำราหมายความว่าเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะ32ประการเนี่ยมันมีการจารึกเอาไว้นะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงจะเหมือนวิชาโง่เฮงนะมันก็มีตำรานะศาสตร์ของจีนก็มีวิชาดูโง่เฮงดูศีลศาสตร์ดูต่างๆมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีการบันทึกเอาไว้ทำให้มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มของศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาเชื่อว่าจะต้องมีมหาบุรุษที่สูงสุดเนี่ยที่จะนำสรรพสัตว์ได้ทนทุกข์มีอยู่นะแต่ว่าพระองค์เนี่ยมันตัดอยู่ในพระสูตรเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรัสเองเรื่องเกี่ยวกับมหาบุรุษว่าจริงๆแล้วบรรดาฤาษีภายนอกคำว่าภายนอกคือที่ไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจำได้แค่ว่ามหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างแต่เขาไม่รู้ที่มาว่าทำไมได้ลักษณะแบบนั้นอันนี้คือความแตกต่างของลักษณะบุรุษที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาแสดงให้กับพระภิกษุได้ฟังหมายความว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะมหาบุรุษเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นลักษณะที่เกิดจากการประกอบเหตุขึ้นมานะในอดีตของพระองค์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นนี้เองเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะมหาบุรุษนะที่ปรากฏอยู่ใน32ประการของพระองค์ทีนี้เวลาศึกษาเนี่ยเราต้องเห็นอันหนึ่งคือเวลาเราศึกษาเรื่องของลักษณะบุรุษเนี่ยอันหนึ่งคือสิ่งที่มาปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเห็นด้วยตามีลักษณะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยพอมาเทียบกับเรานี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะบางลักษณะเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะมนุษย์จะมีลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเรื่องเกินจินตนาการหรือสึกว่าเอ๊ะถ้ามีลักษณะแบบนั้นอาจจะดูไม่เหมือนคนปกตินะแต่ให้เราวางตรงนั้นเอาไว้นะสิ่งที่สำคัญกว่าว่าสิ่งที่มันปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเนี่ยคือบุพกรรมทำกรรมอะไรมาจึงได้อันนั้นและกรรมที่พระองค์ทำอันนั้นน่ะมันส่งผลถึงกายอันนี้ที่สำคัญคือเวลาที่กรรมนั้นส่งผลเป็นอานิสงส์ในปัจจุบันเนี่ยจะได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่บรรดาฤาษีหรือคนที่เขารู้จักวิชาเกี่ยวกับมหาบุรุษวิชาเกี่ยวลัคนาศาสตร์แบบเนี้ยที่มีอยู่ในอดีตเป็นพันๆปีเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่ามันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่ามาจากกรรมอะไรและสำคัญคือมีลักษณะแบบนี้แล้วอ่ะมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในปัจจุบันก็จะรู้อ๋อมีโง่เฮงดีหน้าผากดีมันก็จะมีบริวารเยอะอะไรต่างอันนี้ก็รู้แบบคร่าวๆแต่พระองค์จะชี้ชัดไปแล้วว่าเนี่ยพอมีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อถ้าใช้ภาษาจีนคือชะตาชีวิตของปัจจุบันเนี่ยอย่างไรส่งผลกับการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างไรนะฮะอันนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของมหาบุรุษนะก็ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยปรากฏกับ เจ้าชายสิทธัตถะนะทั้งทันทีที่ประสูติออกมาลักษณะนี้ก็ได้มาแต่สิ่งที่น่าแปลกคือพระบิดาพระมารดาพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาเนี่ยเกิดในตระกูลสัตว์ก็รูปร่างนะเป็นชาวอารยันรูปร่างผิวขาวสวยสง่าเลยนะแต่ลูกชายที่ออกมาแล้วสังเกตว่าจริงๆเราพูดถึงกรรมเนาะกรรมเป็นตัวกำหนดพ่อกับแม่อย่างหนึ่งลูกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกับพ่อกับแม่โดย DNA โดยพันธุกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าเงื่อนไขของมหาบุรุษเนี่ยมีความแตกต่างคือพ่อกับแม่ท่านอย่างเรื่องพระมารดาท่านก็เลือกมาเกิดเลือกมารดาที่เรียกว่าต้องบริสุทธิ์ที่สุดละที่จะรองรับกายมนุษย์กายมหาบุรุษนี้แต่พอได้มาเสร็จพอออกมาจากครรภ์พระนางสิริมหามายาเนี่ยกลับมีลักษณะที่สมบูรณ์กว่าพระบิดาพระมารดาเพราะมันเป็นลักษณะที่มันเกิดจากการสั่งสมมาในอดีตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดแม้เราจะได้เกิดมาในพ่อในแม่นะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่กำหนดตัวเราความเป็นของเราในปัจจุบันด้วยจากกรรมในอดีตก็เจ้าชายสิทธัตถะได้ลักษณะพระบุรุษมาทันทีที่คลอดนะพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะก็เชิญพราหมณ์108นะมาหรือมันกับเลี้ยงฉลองเป็นพระโอรสองค์แรกนะก็ดีใจนะก็ทำมาเฉลิมฉลองก็ในยุคนั้นยังไม่มีพระเนาะก็นิมนต์พราหมณ์มาที่ท่านศรัทธานะก็ทำบุญใหญ่นะเสร็จแล้วก็เชิญพราหมณ์อีก8ท่านนะมาพยากรณ์ซึ่งทั้ง8ท่านเนี่ยเป็นฌานที่ฉลาดที่สุดละธรรมดาพราหมณ์ทั้งหมดพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วทั้ง8เนี่ยก็พยากรณ์2อย่างพอเห็นลักษณะตรงตามลักษณะศาสตร์ที่ตัวเองศึกษามาสรุปเลยว่าเจ้าชายเนี่ยมีคติเป็นสองคือถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นผู้ปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นคือสูงสุดแล้วที่พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งจะไปได้เขาก็เลยมีการยกย่องบรรดากษัตริย์ที่แบบยึดครองไปทั่วอาณาเขตอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอย่างเงี้ยก็คือแสดงความยิ่งใหญ่นะหรืออย่างญี่ปุ่นก็จะเรียกพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกับว่าแสดงความยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่เราเห็นกันจนปัจจุบันเนี่ยอย่างมากก็อยู่ในระดับภูมิภาคเล็กๆแต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่นี้ที่หมายถึงในยุคนั้นเนี่ยคือการครองโลกทั้งใบทวีปทั้ง4เนี่ยซึ่งไม่ใช่โลกเดียวด้วยหมายถึงว่าในตามหลักนะจักรวาลวิทยาเนี่ยมันก็จะมีโลกอยู่4โลกคือโลกเราเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยเป็นแค่1โลกได้มาดาโลก4โลกยังมีโลกอีก4โลกซึ่งต้องมีพาหนะที่ไปได้เร็วมากๆนะปัจจุบันก็ยังไม่มีการไปด้วยใบพัดนายที่จะเร็วไปถึงขนาดว่าจะไปโลกอีกที่เหลือได้นะเพราะฉะนั้นเขาว่าพระเจ้าจักรพรรดินี้มันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าไปอาณาเขตคือจักรวาลเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลนี้เลยนะปกครองมหาสมุทรทวีปทั้ง4นะที่มันไม่ได้กั้นด้วยแค่น้ำนะมันยังมีจักรวาลห้วนจักรวาลกั้นเอาไว้แล้วพระเจ้าจักรพรรดิท่านเนี่ยปกครองได้หมดนั่นคือความยิ่งใหญ่นะนะแล้วก็ในทางธรรมนะลักษณะบุรุษก็บอกว่าถ้าใครอยู่ในทางธรรมก็มีประการเดียวนะยังไงก็ต้องออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าจริงๆความรู้ความใจของคนยุคโบราณเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมานานแล้วนะเหมือนกับเราหรือเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระสีอริยเมตไตรใช่ไหมอันนี้คือชาวพุทธรู้แต่ถามว่าในความเชื่ออื่นเขามีไหมเขาก็มีเขาก็รอคอยเหมือนกับคนที่จะมาช่วยนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เขาก็เฝ้ารอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของลักษณะมหาบุรุษหรือคนที่มีลักษณะกายที่ปรากฏให้เห็นแบบเนี้ยยังไงก็พยากรณ์ได้เป็น2 อย่างเท่านั้นนะก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นเส้นทางเนาะของคนที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นแล้วที่สำคัญคือกายเนี้ยมันจะเกิดเฉพาะกับกายของบุรุษด้วยนะสตรีสามารถบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานได้แต่ว่ากายของอุดมบุรุษหรือเพศสูงสุดในวัฏสงสารก็จะเป็นเพศบุรุษแล้วก็เป็นเพศมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าจึงจะได้เพศนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาในเรื่องของ 32อย่างอาจจะลงแบบไม่ได้ลงละเอียดมากแต่ให้เราเห็นว่าอ๋อเวลาเราศึกษาลักษณะ32ประการเนี่ยกลับมาดูเราด้วยวันนี้เรานั่งเช็คทีละส่วนตั้งแต่ขาตัวอวัยวะต่างๆเนี่ยเรา32อย่างเนี่ยมันตรงมันเหมือนไหมนะแล้วถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยทำกรรมอะไรได้สนับแบบนั้นมานะเราหย่อนเราได้หรือยังไงก็จะได้เหมือนกันเป็นการเอามาตรฐานของความเป็นมหาบุรุษเนี่ยมาตรวจสอบพฤติกรรมของเราเองว่าวันนี้เราทำได้ดีแค่ไหนกับการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมานะเราก็จะศึกษากันแบบนี้ในวันนี้นะอ่ะเข้าไปสู่ลักษณะมหาบุรุษแต่ละอย่างเลยนะโดยสังเขปนะวันนี้จะไปแบบพอให้ได้รู้บุพกรรมลักษณะต่างๆอ่ะลักษณะที่หนึ่งตามที่ปรากฏเราจะเริ่มไล่จากส่วนที่ล่างสุดที่รองรับกายของคนนะพระพุทธเจ้าเวลาไล่ท่านก็จะไล่แบบนี้นะจากข้างล่างสุดก่อนเท้าเลยนะฮะเท้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่นะอันที่หนึ่งคือฝ่าบาทฝ่าเท้าเนี่ยจะเต็มราบเสมอกันซึ่งโดยธรรมชาติของเราแต่ละคนเนี่ยเท้ามันจะไม่เสมอกันเนาะบางคนก็เว้าตรงกลางใช่ไหมเยอะเลยบางคนแต่ว่าฝ่าพระบาทของลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเต็มวางไปเต็มปุ๊บถ้าเราเท้าเปียกแล้วเราไปเหยียบพื้นก็จะแบบเหมือนเต็มเป็นรูปเท้าไม่มีแววไม่แหวงนะซึ่งในเรื่องลักษณะของเท้าเนี่ยแล้วที่มันมีความแตกต่างกันในธรรมโอจะพูดถึงนะพราหมณ์สองคนตายายที่เหมือนกับอยากได้นางพันธยาเนี่ยอยากจะหาคู่ครองให้แล้วพระเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดสองพราหมณ์เท่าเนี่ยนะแล้วก็ไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้นะเขาก็มีตำราเรียนนะว่ารอยเท้าแบบนี้มีสัตว์เป็นแบบไหนนะครับตำราเขาบอกงี้ถ้ารอยเท้าเต็มเป็นรอยเท้าของคนที่กิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสถ้ารอยเท้าเว้าตรงกลางอันนี้เป็นพวกราคะจริตมักไปทางเรื่องของกามคุณถ้ารอยเท้าส้นมันหนักเหมือนถ้าเราใส่รองเท้าเนาะใครใส่รองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงส้นน่ะมันไปก่อนเลยใส่รองเท้าทีไรส้นหายไปก่อนกลุ่มนี้จะเป็นโทสะจริตคือเวลาเดินเนี่ยจะเดินหนักลงส้นเท้านะแล้วถ้าเกิดเป็นพวกจิกปลายเท้าเวลาเดินเนี่ยตรงนิ้วข้างบนเวลาใส่รองเท้าปรากฏว่าไอ้นิ้วข้างบนเนี่ยมันหายไปก่อนเลยรองเท้าสึกไปก่อนกลุ่มนี้จะเป็นโมหะจริตเหมือนเดินย่องเบานะค่อยเดินย่องเดินแบบไม่ค่อยนั่นนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับบอกไว้ในคัมภีร์นะว่าดูลักษณะนะแล้วเขาเห็นฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเต็มมันลงเต็มเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงเนาะเราเท้าลงไปเต็มยืนอะไรมันก็มั่นคงหมดถามว่าบุพกรรมท่านทำอะไรมาถึงได้ฝ่าเท้าที่เต็มมันก็จะตรงคล้ายๆกับทำไมท่านถึงมีฝ่าเท้าเต็มท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยสมาทานมั่นในกุศลธรรมและสุจริตสามประการหมายความว่าอะไรที่เป็นความดีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตธรรมแบบตั้งใจทำแบบมั่นคงนะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้เลิกคือธรรมทานมั่นอยู่ในกุศลธรรมนี้แล้วก็รักษาอุโบสถนะวันนี้วันพระวันยี่สิบเก้าวันพระก็ไปรักษาอุโบสถรักษาศีลแปดแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความเกื้อกูลนะเกื้อกูลคือดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลสมณะพราหมณ์ผู้ใหญ่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อันนี้คือลักษณะของในอดีตของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้เท้าเต็มก็เพราะว่าทำความดีมาตลอดนะแล้วท่านบอกทำไม่ใช่ครั้งเดียวนะเจริญพอกบุญไผ่บุญทำให้มากคือทำมันหลายชาติมากเกิดแต่ละชาติเนี่ยก็ทำอย่างนี้ตลอดนะทั้งตั้งมั่นอยู่ในการทำกุศลแล้วก็รักษาอุโบสถศีลดูแลพ่อแม่สมณะพราหมณ์ต่างๆอานิสงส์นี้เลยได้เท้าเต็มยิ่งไปกว่านั้นแล้วอานิสงส์จะบุพกรรมนั้นเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นปัจจุบันนาชาติท่านจึงไม่มีศัตรูหรือคู่ปรับใครเลยที่จะข่มเหงพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือกิเลสภายในหมายความว่าพระองค์จะไม่มีศัตรูที่จะมาใครมาข่มเหงได้เพราะความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั้นนี่คือเหตุผลนะที่ทำให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองเกี่ยวกับเท้าฝ่าพระบาทเนี่ยมีลายจักรเวลาเป็นรูปกงจักรเนี่ยในข้างในจักรเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆเนาะเป็นเหมือนซี่กำมันจะมีพันซี่เหมือนถ้าเป็นรูปวงกลมไอ้เส้นข้างในเนี่ยจะมีพันซี่ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตามรอยพระพุทธบาทตามที่ต่างๆเขาก็ทำเป็นลักษณะแบบนี้นะคนบอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออยู่ดีๆมันจะมีรอยเป็นลายจักรเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมือเราจริงเราก็มีนะไอ้วงกลมๆมันอยู่ตรงหัวแม่มือหัวนิ้วชี้มันเป็นวงกลมๆแต่มันไม่เป็นลายเส้นลายเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดแต่มันปรากฏได้ตามลายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรรมออกแบบให้ฝ่าพระบาทองค์เนี่ยมีเหมือนกับลายจักรแล้วมีซีลกรรมเนี่ยก็เพราะกรรมที่เคยทำความสุขมาให้กับมหาชนคือพระองค์เนี่ยอยู่กับมหาชนไม่ได้อยู่เดียวๆไม่ได้เป็นพระปัจเจกเนาะคือไปที่ไหนปุ๊บก็จะไปอยู่กับมหาชนแล้วเวลาอยู่กับมหาชนเนี่ยจะคอยนำความสุขมาให้เขาหวาดกลัวมีภัยอะไรต่างๆกับมหาชนนั้นคอยปกป้องรักษาคุ้มครองให้เขาหายความหวาดกลัวแล้วก็รักษาการไปรักษาเนี่ยใช้ธรรมะในการรักษาดูแลอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์นี้ปุ๊บออกมากลายเป็นพระองค์เนี่ยก็มีฝ่าพระบาทมีลายเป็นจักรนะแล้วอานิสงส์นี้ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นทำให้พระองค์เนี่ยมีบริวารมากและบริวารของพระองค์แต่ละท่านเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสรรพสัตว์เป็นนาคยักษ์คนทันล้วนแต่จงรักภักดีเชื่อฟังนะไปทรมานยักษ์เอายักษ์อยู่พรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์เก่งนะแต่พระองค์เนี่ยสั่งสมกรรมในอดีตมามากพอหมายความว่าถ้าเรามีบริวารท่านยังให้บริวารจงรักภักดีเราก็ต้องทำกรรมประเภทที่สั่งสมความสุขเวลามีเหตุเพศภัยมาก็คอยปกป้องหมู่คณะคอยบรรเทาความหวาดกลัวให้กับเขาแล้วก็ใช้วิธีการที่เป็นธรรมด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอานิสงส์นะทำให้พระองค์เนี่ยมีลักษณะฝ่าพระบาทเป็นลายจักรนะต่อไปก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเท้าต่อนะก็จะไล่ขึ้นมาทีละนิดทีละส่วนส่วนที่3ส่วนที่4เนี่ยส้นพระบาทจะยาวคำว่าส้นพระบาทยาวบางคนอ้าวแล้วก็ยาวอยู่แล้วใส่รองเท้าเบอร์35 36ไม่ใช่ยาวแบบนั้นส้นพระบาทยาวหมายความว่าตรงขาเวลามันตั้งลงไปเนี่ยมันจะเหมือนปลายขาเนี่ยจะยื่นออกมาหน่อยนึงมันไม่ใช่แบบพอขาลงไปปุ๊บมันอยู่ชิดส้นเท้าเขาบอกมันเหมือนกับส้นเท้าเนี่ยมันจะยาวออกมานิดนึงบางคนบอกเอ้ามันจะดีเลยเนี่ยมันทำให้การรองรับน้ำหนักตัวเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมันมั่นคงขึ้นการที่ปลายเท้ามันยาวยื่นยาวออกมาตรงนี้นะแล้วก็จะมีนิ้วยาวจะนิ้วยาวเป็นเส้นนิ้วเหมือนลำเทียนของเรานี่ดีบางคนนิ้วสั้นบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ไม่เท่ากันของพระองค์เนี่ยจะนิ้วยาวเราเท่ากันด้วยจะกลมเหมือนลำเทียนของเรานี่ข้อแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็สารพัดเลยอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยละเว้นจากการฆ่าวางสัตรามีความเมตตามุ่งประโยชน์แก่สรรพสัตว์หมายความว่าไม่ทำปานาติบาตเลยเพราะฉะนั้นไปศึกษาจากชาดกไม่มีนะชาติไหนที่จะองค์เป็นทำปานาติบาตไปไล่ตีสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรต่างๆมีแต่ว่าทำประโยชน์เกื้อกูลเอ็นดูนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีจะมาฆ่าสัตว์ทำอาหารอะไรไม่มีเพราะใจของท่านเนี่ยสั่งสมการละปานาติบาตมาตลอดหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยมีอายุยืนแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะปกป้องชนพระองค์ได้นะนั่นก็เหตุผลว่าทำไมตอนที่พระเทวทัตนะพยายามรอบปงชนเอาช้างมาไถชนช้างตกมันปล่อยมาจากวังจะทำลายจ้างนายขมังธนูจะไปยิงจะไปฆ่าหรือกระทั่งตัวเองเนี่ยไปกิ้งก้อนหินตกลงมาจากภูเขาเล็งแล้วยังไงต้องโดนถึงเวลาหินกระจายแค่สะเก็ดไปโดนเพราะอะไรกรรมของพระองค์นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือกรรมเนี้ยมันก็ไปดานให้แม้ก้อนหินใหญ่ๆจะมาหล่นทับให้พระองค์เนี่ยจะต้องถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆถึงสิ้นชีวิตได้แต่ไม่เลยกรรมมันก็บันดาลให้ก้อนหินมันแตกซะก่อนแล้วกลายเป็นแค่สะเก็ดมาโดนที่ฝ่าเท้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า

กรรมที่พระองค์สั่งสมนั่นแหละคือตัวป้องกันเป็นกลัวนำพาทำให้พระองค์เนี่ยมีชีวิตแบบเนี้ยมีคนนับถือมีบริวารอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์สั่งสมของท่านมาของท่านเองมาเองเนี่ยเพราะฉะนั้นมีเท้ายาวมีนิ้วยาวเนี่ยก็ราชปฏิบาตนะพอเราก็ไปดูลักษณะนิ้วของเรานะมันเป็นยังไงมันสั้นมันยาวมันอะไรบ้างเนี่ยถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็ไปอย่าไปฆ่านะเอ็นดูสัตว์หน่อยนะอย่าไปฆ่ามดฆ่ายุงทำฆ่าสัตว์เป็นอาหารอะไรต่างๆก็อย่าไปทำนี่แล้วต่อไปก็จะได้อายุยืนโดยสำคัญคือใครคิดร้ายต่อเราคิดฆ่าคิดอะไรต่างๆทำอะไรเราไม่ได้เลยนะกรรมก็จะไปทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะลักษณะที่7ข้อพระบาทสูงข้อพระบาทตรงนี้เนี่ยข้อพระบาทก็คือตัวของมันเรานึกถึงตาตุ่มเนาะข้อพระบาทจะสูงขึ้นมาปกติตาตุ่มเรามันจะเตี้ยๆเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดตัวข้อพระบาทตรงตาตุ่มมันสูงขึ้นนะทำให้การเดินการสปริงตัวเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์เวลากระโดดเนี่ยสปริงตัวปุ๊บปัจจุบันนี้เขาโดดสูงเขาได้กัน 2-3 เมตรพระองค์เดินไปเลยนะ30เมตรอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะสมัยก่อนที่เป็นเจ้าชายกระโดดที่มันสูงเลยนะอันนั้นคือกำลังวังชาของร่างกายที่มันทำได้บางคนเอ๊ะคนอะไรจะโดดสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ความคิดมนุษย์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสรีระเนี่ยมันมีความสมส่วนสมดุลเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพระบาทขององค์เนี่ยจะสูงนะสูงกว่าปกตินะทำให้นะอาจจะมีการยืดหยุ่นการรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าปกติการเดินจาริกไปเป็นร้อยๆกิโลเนี่ยไม่มานั่งปวดเมื่อยนะของเราถ้าเดินทีหนึ่งสักวันหนึ่งเราเดินสัก10โลเนี่ยเดี๋ยวเราก็บ่นนะนอนพักไปสักอีก2วันอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าร่างกายสมดุลนะเดินไปเสร็จเทศต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งพักหาคนมานวดไม่ต้องเพราะว่าร่างกายมันสมส่วนเพราะฉะนั้นบุพกรรมอะไรทำให้ลักษณะที่7ข้อพระบาทสูงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องมัจจีกรรมนะพระองค์เนี่ยจะกล่าววาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์นะแล้วก็สิ่งที่กล่าวเนี่ยมุ่งนำประโยชน์สุขมาให้กับมหาชนอานิสงส์พระองค์เลยได้เป็นประมุขสงฆ์นะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายพอเวลาสอนใครสอนแล้วมุ่งประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์นะก็คือมันเป็นคุณธรรมของผู้นำนะพอตัวเองทำอย่างนี้มากๆเข้านะเวลาอยู่กับใครก็พยายามแนะนำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ประกอบด้วยธรรมถึงเวลาก็ต้องไปเป็นหัวหน้าพระองค์ก็เลยต้องมาเป็นผู้นำเป็นประมุขเหนือบรรดาคนทั้งหลายลักษณะที่8มาดูไล่ขึ้นมาแล้วนะมาที่แข้งพระชงคือหน้าแข้งนะเรียวดุดแข้งเนื้อทรายนะเราไปดูไอ้เนื้อทรายถ้านึกถึงตัวควายหรือเนื้อทรายขามันจะเรียวๆนะทำไมมันเรียวมันวิ่งเร็วมันก็วิ่งแป๊บเดียวมันวิ่งไปนะอะไรทำอุปกรรมอะไรมาทำให้พระองค์เนี่ยมีแข้งเรียวดุดเนื้อทรายคืองามแล้วก็ดูสมส่วนที่สำคัญคือการเดินเหินเดินอะไรต่างก็ไปได้ไวเพราะอะไรหนึ่งเพราะอุปกรรมในอดีตเนี่ยเวลาสอนศิลปะสอนความรู้ให้วิชาอะไรต่างพระองค์จะคิดเลยว่าทำยังไงให้เขาได้รู้ได้เร็วๆจะไม่กักไม่พอนะจะหาวิธีการทำไงเนี่ยให้ผู้ฟังผู้ที่รับจากเราเนี่ยรู้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาอยากได้อะไรโอ้มันเร็วอานิสงส์ปัจจุบันคือปรารถนาอะไรบิณฑบาตเสนาสนะปัจจัย4ได้ครบและเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวลาเราจะแนะนำนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์แนะนำอะไรเนี่ยเราก็ให้แล้วคิดเอ้ยทำยังไงให้ได้เร็วๆต่อไปเวลาเราได้สมบัติได้ปัจจัย4กลับมามันจะเร็วๆนะพอนึกปุ๊บได้เลยเห็นไหมก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านประกอบมานะก็นึกถึงหลวงพ่อเราเวลาท่านสอนก็แบบสอนมาที่ท่านก็พยายามหาวิธีการนะทำให้ลูกๆเนี่ยปฏิบัติได้เร็วรู้ได้เร็วเนี่ยพอถึงเวลาทำให้เวลาได้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆมันได้แบบง่ายๆเร็วๆเลยนะเพราะท่านสั่งสมของท่านมาอย่างนั้นนะต่อไปลักษณะที่อันนี้จะย้อนกลับไปนิดนึงนะลักษณะมาที่มือมีพระหัตถ์พระบาทอ่อนนุ่มแล้วก็มีลายดุจตาข่ายมือเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าเลยนะจะนุ่มและทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยจะเป็นเหมือนตาข่ายอันนี้ถ้าเรานึกถึงตาข่ายว่ามันจะตาข่ายอะไรมันก็คือลายเส้นที่มันเกิดขึ้น
ของเราเนี่ยปกติลายเส้นมือก็อย่างหนึ่งมันจะมีเส้นหัวใจเส้นอายุเส้นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นรวยเส้นจนเนี่ยแต่อันนี้เขาบอกมันจะเป็นดายจุดตะข่ายเลยไม่ต้องมามีเส้นนะทั้งมือทั้งเท้าแล้วมือเท้าเนี่ยจะอ่อนนุ่มนะเกิดจากอะไรเพราะว่าบุพกรรมในอดีตเนี่ยพระองค์ก็สังเคราะห์มหาชนด้วยสังขวัตถุสังขวัตถุมีอะไรบ้างทานการให้วัตถุสิ่งของปิยวาจาพูดเพราะอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือสมานะแต่ตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายพระองค์เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสังขวัตถุเป็นปกติเพราะฉะนั้นอานิสงส์เมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันพระองค์ก็เลยมีบริวารที่เชื่อฟังนะพอเวลาบริวารพวกนี้มาอยู่พระองค์เนี่ยพระองค์ส่งเขาอย่างดีได้แล้วเขาเชื่อฟังด้วยนี่เป็นอานิสงส์จากการทำสังขวัตถุซึ่งตรงนี้เราใช้ได้เลยนะเราอยากให้คนรักนะคนที่อยู่ในคนที่รักหมายถึงว่าคนในครอบครัวเรารักนะพ่อแม่เราลูกเราหรือแม้ทั้งคนรอบตัวเราเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้สังขวัตถุวันนี้เราใช้ไม้ทานใช้อะไรปิยวาจามีไหมหรือว่าบางทีก็ด่าบ้างบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนอยู่ด้วยไม่อยากอยู่นะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนี่นะอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือกันไหมแล้วก็สมานัตตาอย่างนี้นะแล้วนิสงเนี่ยมาทำให้พระองค์เนี่ยมีพระบาทอ่อนนุ่มนะโอ้จับไปแล้วนุ่มนะมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็เป็นลายตาขาเวลาจับอะไรเนี่ยมันจับถนัดมือนะเพราะฉะนั้นพระบาทของพระองค์เนี่ยเวลาที่จอดบวชนะเวลาพระองค์จับช้างเห็นช้างตายอยู่ข้างถนนเหวี่ยงเลยนะจับงวงช้างเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงกระเด็นออกไปนอกได้เลยกำลังมหาศาลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ร่างกายมันสมส่วนนะกรรมทำมาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเรียวแรงกำลังก็เยอะนะความยืดหยุ่นของร่างกายก็มากอันนี้นะลักษณะที่9นะประทับยืนไม่ต้องน้อมกายก็ไปถึงเข่าอันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้คนอะไรแขนยาวจะเรายืนดูนะแขนเราจะไปไม่ถึงเข่าแต่นี้เขาบอกว่าพระองค์อ่ะไม่ต้องยืนค่อมๆนะยืนตรงๆเหยียดมือไปสุดเลยเนี่ยมือเนี่ยไปถึงเข่าเลยนะบางคนก็บอกโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามือยาวเขาเป็นคนผิดปกติจริงๆไม่ใช่นะเราต้องนึกถึงว่าเวลาที่มันร่างกายสมส่วนมันไม่ใช่ว่ามือยาวอย่างเดียวนะเข่าอาจจะดันขึ้นมาก็ได้เพื่อร่างกายมันสมส่วนเข่าก็ขึ้นมาโสงขึ้นมารองรับเพราะฉะนั้นยืนเฉยๆเนี่ยมือแตะเข่าเกิดความสมดุลอย่างนี้นะแล้วอุปกรรมทำอะไรนะท่านก็บอกว่าในอดีตก็อยู่กับคนนะท่านก็รู้จักฐานะระดับของบุคคลแล้วก็เลือกวิธีสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับแต่ละคนนี่เราเคยทำหรือเปล่าคือเราอยู่กับคนเนี่ยเขามีฐานะแตกต่างกันบางคนเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นเด็กนะเป็นคนเสมอกันเวลาเราดูแลแต่ละคนเนี่ยให้เหมาะสมกับฐานะเขาอันนี้มันเป็นบุญนะมันเป็นกรรมมันเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเราต้องรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องดูแลยังไงเด็กดูแลยังไงเพื่อนดูแลยังไงส่งเคราะห์เขาดูแลเขาให้เหมาะสมกับฐานะแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาอานิสงส์มันมาถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะจะทำให้

ไม่น่าเชื่อนะการที่เรารู้จักสงเคราะห์บุคคลตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยถึงเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสมบัติเยอะแยะเลยนะสมบัติในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งสมบัติภายนอกคือไอ้ที่เป็นสมบัติพระสถานข้าวของเงินทองมากมายรวมถึงอริยทรัพย์ภายในด้วยมั่งคั่งนะอาจจะดูไปเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกรรมนะการที่เราดูแลสงเคราะห์บุคคลต่างกลุ่มต่างๆด้วยความเหมาะสมฐานะบุคคลเนี่ยจะทำให้เรามีภพทรัพย์มากมายมหาศาลนะอันนั้นเราก็สงเคราะห์มันถ้าอยู่ปัจจุบันเราสงเคราะห์คนนะเขาประทับใจเขาอยู่กับเราเขาก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเราให้การต้อนรับทุกคนอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพยายามอะไรก็ทำทุกคนให้เหมาะสมนะอาจารย์มันยืนก็ไม่ต้องพยายามแต่ถึง

มันไม่หมายถึงว่าเรามาจากเราเองนะบางทีก็คนอื่นเอามาให้เพราะฉะนั้นมันก็มั่งคั่งไม่เคยสมบัติขาดมือคนนู้นคนนี้เขานึกถึงเราเราดูแลดีเหมาะสมเขาก็สมบัติมาให้อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาก็แบ่งมาให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอานิสงส์จากการที่เรารู้จักฐานะระดับบุคคลแล้วก็สงเคราะห์ให้มันเหมาะสมกับบุคคลทั้งนั้นพอเหมาะสมอย่างนี้เขาก็ดีใจเขาก็ประทับใจนะก็เป็นกรรมอันนึงนะเราก็เอาไปทำดูในการใช้ชีวิตต่อไปลักษณะที่15มีพระวรกายตรง

แต่ก็ยังค่อมอีกนั่งเพลินไม่ได้ก็ค่อมอีกแต่ถ้าเรานึกถึงกายมหาบุรุษนะมันเหมือนตรงโดยโครงสร้างไม่ต้องมายืดนะทั้งสง่างามทั้งไม่มั่วไม่เมื่อยเวลานั่งสมาธินะของเราเวลานั่งสมาธิตอนแรกก็นั่งท่าสวยนะผ่านไป2นาทีก็ค่อยๆไหลห่ออีกแป๊บหนึ่งคอตกนะกายมันไม่ตรงนะบางทีก็ง้อไปข้างหน้าโยไปข้างหลังอย่างเงี้ยแต่ว่ากายมหาบุรุษนะตรงเราดูพระพุทธรูปใช่ไหมกายตรงเราคิดดูถ้ากายมันเหมือนมั่นคงเนาะพอกายตรงเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งเลยนะแล้วกายตรงเนี่ยแสดงความแข็งแรงของร่างกายนะกายตรงดุจกายผมไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวซ้ายไม่เบี้ยวขวาไม่โยงหน้าไม่โยงหลังเนี่ยทำกรรมอะไรมาบุพกรรมคือละปานาติบาตเห็นไหมการทำ

ันนี้จะมาด้วยกันเลยคือหมายความว่าทํากรรมอย่างเดียวกันเนี่ยจะได้ลักษณะถึง3อย่างนะอันที่1กายท่อนบนดุจราชสีห์นะหมายความว่าอะไรคือเมื่อกี้กายตรงไม่พอนะท่อนบนเนี่ยจะเหมือนมีหน้าอกนะแต่ไม่หน้าอกที่ไม่ใช่แบบเล่นกล้ามเราไปดูถ้าคนไหนเล่นกล้ามมันก็จะแบบปูดๆเนาะมันไม่สวยแต่ถ้าเราดูพระพุทธรูปเนี่ยมันคือเป็นความสง่างามมันหมายถึงว่ากายท่อนบนดุจราชสีห์เนี่ยคือมันมีความองอาจถ้าปัจจุบันเขาเรียกว่าอกผายไหลพึงเนาะมันดูมีความองอาจแค่เห็นคนที่อกผายไหลพึงเนี่ยไหลไม่ห่อเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วถึงความมั่นคงแสดงว่าระบบลมหายใจปอดอะไรต่างๆเนี่ยดีแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกายท่อนบนก็โดยดุจราชสีห์มันเต็มนะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่แบบกล้ามเป็นก้อนๆแต่กล้ามเนื้อที่มันอยู่ในสรีระที่มันดูกลมตรึงแต่มีความแข็งแรงนะแล้วก็ล่องหลังเต็มของเราเนี่ยเราไปนั่งได้เลยเนี่ยต่อให้เราเอาหลังไว้ชนข้างฝานะเราจะพบว่ามันจะมีช่องว่างประมาณตรงกลางๆว้าวเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเหตุผลว่าปัจจุบันเวลาเก้าอี้สุขภาพเนี่ยเขาต้องทำให้มันมีว้าวๆเข้ามาแล้วสมมติว่านั่งสบายแต่พระมหาบุรุษไม่ต้องเว้าแล้วหลังเต็มเพราะฉะนั้นเวลานั่งมั่นคงดุจขุนเขานะอีกข้อหนึ่งคือลำคอจะกลมของเราลำคอเนี่ยมันจะแบบบางคนสั้นบางคนยาวบางทีก็มีลูกกระเดือกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือลำคอกลมแล้วพระพุทธรูปเนี่ยมันจะมีความงามนะอานิสงส์อะไรทำให้ได้ลักษณะทั้ง3อย่างนี้นะก็อุปกรรมคือปรารถนาดีต่อมหาชนหวังให้เขาเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะปัญญาทรัพย์คือพูดง่ายๆว่าอยู่กับคนเนี่ยแล้วคิดดีกับคนอื่นคิดดีแบบไหนคืออยากให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขามีศรัทธาเขามีศีลเขารักการฟังธรรมเขามีปัญญาคือไม่ได้อยู่แล้วเฉยๆต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามีความปรารถนาดีกับคนที่อยู่ด้วยทำไงให้เขามีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาทำไมเขามีศรัทธาเขาไม่มีศีลไม่รักษาศีลทำไงคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเขาจะมีศีลทำยังไงเขาถึงจะแบบรักการฟังธรรมทำอย่างไรเขาถึงจะมีปัญญาเห็นไหมมันเป็นความปรารถนาดีที่ต้องลงมือไปทำแล้วก็นอกเหนือจากปัญญาสิ่งดีๆที่เป็นคุณธรรมแล้วอย่าคิดว่าทำไงให้เขามีทรัพย์สมบัติด้วยนะอยากให้เขารวยอยากให้เขามีสมบัติมีแรกเลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆเนี่ยพออ่านข้อนี้นึกถึงใครคนหนึ่งเลยนะที่ท่านทำแบบนี้เออลูกไปต้องไปรวยลูกต้องเนี่ยกลับไปรักษาศีลนะมีศรัทธานึกถึงท่านเลยนะแล้วอานิสงส์นี้นะได้อานิสงส์อะไรนอกจากกาจะเป็นดุจสีหลังล่องหลังเต็มลำคอกลมตามที่เป็นลักษณะบุรุษเนี่ยอานิสงส์ปัจจุบันคือจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่เสื่อมจากสมบัติและคุณธรรมคือเวลาเรามีสมบัตินะบางคนอะสมบัติเยอะแต่วันหนึ่งมันก็หายมันก็หมดแต่พอทำปุพกรรมในการที่ปรารถนาดีในการทำให้คนเนี่ยรวยด้วยมีสมบัติด้วยแล้วก็มีให้เขาเนี่ยและมีรักษาศีลมีศรัทธาอย่างเงี้ยตัวเองจะไม่มีความเสื่อมเลยในสิ่งเหล่านั้นซึ่งสมบัติก็ไม่เสื่อมจะอยู่คนยาวๆคุณธรรมก็ไม่เสื่อมคุณธรรมนี้ศรัทธาศีลสุตตะปัญญาจะอยู่ตรงตลอดชีวิตเหมือนกับเป็นคนที่มั่นคงในธรรมนะไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรารถนาดีเนาะกับคนรอบข้างนะชวนให้เขามาทำความดีแล้วก็ชวนให้เขามีทรัพย์นะถ้าเมื่อไหร่เราทำอย่างนี้ไปมากๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่ออัตภาพร่างกายที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นต่อไปลักษณะ19สวดทรงดุจปริมณฑลต้นไทรหรือกว้างยาวเท่ากันอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนาะมันจะมีความสมบูรณ์แบบเมื่อด้านกว้างเรายืดแขนออกไป2แขนน่ะแล้ววัดความยาวกับไอ้แนวตรงตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ามันเท่ากันอันนี้คือร่างกายของคนที่เป็นปริมณฑลแล้วเราไม่รู้เคยวัดหรือเปล่านะเราวัดสมมุติเราความสูงเรา170แล้วก็วัดหัวจนเท้าเสร็จแล้วเราก็ไปกางแขนแล้วก็ใช้สายวัดดูเขาบอกว่าร่างกายที่มันสมดุลสมส่วนเนี่ยมันจะเป็นปริมณฑลคือกว้างกับยาวเนี่ยเท่ากันนะซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นพวกตะวันตกเขามีนะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะจะต้องเป็นกายที่กว้างยาวเท่ากันตรงกับสิ่งที่อยู่ในลักษณะมหาบุรุษเลยนะยาวกว้างเท่ากันท้าวพระบุพกรรมทำอะไรมาก็บุพกรรมเนี่ยท่านบอกว่าสงเคราะห์มหาชนอย่างเหมาะสมตั้งฐานะบุคคลเห็นไหมเมื่อกี้เราผ่านมาแล้ว

ข้อหนึ่งส่งข้อมหาชนตามฐานะบุคคลจะทำให้เกิดมีสมบัติมั่งคั่งทำกรรมแบบเดียวกันนี่แหละนะได้ร่างกายตรงนะประดุจล่มใส่ด้วยแล้วก็ยืนไปเนี่ยมือไปยื่นถึงเข่าแสดงว่าสองอันนี้มันมาด้วยกันพอมือถ้าเกิดเราไปวัดสมมติว่าด้านนี้มันยาวกว่าพอยื่นออกไปเส้นสองแขนมันสั้นก็นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมมันไม่สมดุลเพราะมันไม่เท่ากันแต่พอมันสมดุลปั๊บแขนกับด้านยาวกับด้านกว้างมันสมดุลปุ๊บยื่นมือออกไปปุ๊บมันก็เลยถึงเข่าแสดงว่าร่างกายออกแบบให้มันสมดุลนะสมดุลแบบนี้ก็มีผลต่อทั้งการดำเนินชีวิตนะการยืนการเดินการนั่งความสง่างามความไม่เจ็บไม่ป่วยอีกหลายๆอย่างที่มันตามมาต่อไปลักษณะที่16อาจจะขยับไปบ้างเนี่ยเพราะบางบุพกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเดนเนี่ยเราไล่ตามอวัยวะลักษณะที่16เนี่ยมีเนื้อเต็มในที่7แห่งคำว่าเนื้อเต็มในที่7แห่งมีที่ไหนบ้างเนี่ยคำว่าเนื้อเต็มคือมันเต็มแบบไม่มีหลุมมีบ่อคือฝ่ามือเนี่ย2เต็มอูมนะฝ่ามือเราบางคนก็รีบเลยนะฝ่ามือเนี่ยหลังมือเนี่ยเต็มหลังเท้าเต็มสีแล้วนะบ่าจะงอยบ่าที่เรามีไหทรัพย์เนี่ยแล้วเรื่องไหปลาเนาะแต่จริงๆแล้วคือไหสมบัติเนี่ยนะแล้วก็โผล่กันมาเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็เต็มแล้วก็ตรงคอนะเต็มเนื้อเต็มนี้เจ็ดแห่งก็คือกลมกระดึงหมดไม่มีนะเราไปดูเศรษฐีนีทั้งหลายเขาจะเต็มเนาะไหปลาไม่ค่อยมีไหสมบัตินี่จะเต็มนะหลังมือหลังเท้าแล้ววิชาโง่เฮงอ่ะคนที่เป็นเศรษฐีนีเศรษฐีเนี่ยเขาจะเต็มๆอุ้มๆนะฝ่ามืออุ้มๆเท้าเต็มๆนั่นแหละก็ต้องทำกรรมมานะไม่ใช่ว่าเขาได้มาเพราะสัญญากรรมหรอกกรรมเป็นตัวกำหนดนะทำกรรมอะไรมาให้ทานด้วยของที่ควรเคี้ยวควรลิ้มควรชิมให้ของอร่อยอร่อยพูดง่ายๆนะของที่มันรสชาติประณีตของดีให้แบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยก็คือคัดละคัดสรรละว่าเป็นของที่ดีเป็นของที่เลิศแล้วทำอย่างเนี้ยนับพบนับชาไม่ถ้วนถึงเวลาอานิสงส์นี้พอได้กายมหาบุรุษก็เลยมีที่เนื้อเต็มในที่เจ็ดแห่งนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยทำให้ได้รับของควรเคี้ยวของควรลิ้มของควรพอที่ลดเลือดอยู่เสมอเรื่อยๆเลยนะอานิสงส์นี้คือตรงกันนะให้แบบไหนได้แบบนั้นนะแล้วร่างกายก็เต็มด้วยมันก็ดูสมส่วนนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นลักษณะที่หมู่คณะเราเนี่ยก็ค่อยจะทำเนาะเวลาไปธรรมยาตาที่เดี๋ยวเราเกิดบูตปันนะวันมุทิตาแล้วก็เห็นเต็มเลยนะโอ้โหแบบว่าหรือไปที่หน้าโบสถ์นะวันลงโบสถ์ก็จะมีนะญาติโยมของเราที่มีศรัทธาก็ไปตั้งบูตด่างพระลงโบสถ์

อยู่7 เดือนนะไปไล่ตามดูว่าพระพุทธเจ้านี้มีลักษณะอามาบุรุษครบหรือเปล่านะบอกว่าดูครบทุกอย่างแล้ว7 เดือนนั้นนะสังเกตหมดมันมีอยู่2 ลักษณะที่ไม่เห็นไม่รู้จะเห็นยังไงคือลักษณะอันเนี้ยข้อที่ 10เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยู่ดีจะมาเปิดโชว์ให้ใครดูอย่างเงี้ยนะไก่ลักษณะหนึ่งคือลิ้นเดี๋ยวจะเจอนะลิ้นเนี่ยใหญ่สามารถเอาลิ้นเนี่ยปิดหน้าได้เลยนะเราฟังโอ้โหมันจะเป็นเรื่องประหลาดถ้าใครทำได้นะแต่นี่คือ1 ลักษณะมหาบุรุษนะ2 อันเนี้ยไม่เห็นเป็นปกติแล้วพระพุทธเจ้าใช้อิฐใช้เหมือนกับใช้ลิ้นปรากฏให้อุตตรมานพเนี่ยเขาเห็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แหมเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะแต่ว่าลักษณะอันนี้คือเป็นลักษณะที่เหมือนถ้าเกิดเราดูพวกสัตว์ตัวผู้นะมันจะมีอวัยวะพวกนี้มันห้อยย้อยมันดูไม่สวยไม่ดีแต่นี้คือมันจะเก็บไม่ปรากฏนะให้เป็นที่อุจจาระหรืออะไรไม่เรียบร้อยแบบนั้นนะมันเหมือนกรรมกำหนดให้แบบเก็บเอาไว้ไม่ดูไม่งามแบบนั้นนะอุปกรรมก็คือนำญาติมิตรที่พัดพาจากกันนำมดลูกกับพ่อแม่พัดพากันมานำมาให้เจอกันพี่ชายน้องชายหายกันไปนานไม่เจอกันก็นำให้มาเจอกันเนี่ยคือบุพกรรมอันนี้นะซึ่งมันปัจจุบันก็จะมีบางรายการเขาก็ทำเนี่ยเอาบางคนก็ขอบอกโอ้ไม่ได้เจอพี่เจอน้องเจออะไรต่างก็อาจจะได้ประกอบเหตุกรรมอันนี้ไว้นะอันนี้ส่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็มีลูกเยอะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะลูกเป็นพันเลยนะแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีภาษาวกแล้วลูกหรือภาษาวกพระเจ้าจักรพรรดิมีลูกหรือพระพุทธเจ้ามีภาษาวกเนี่ยภาษาวกเนี่ยจะเป็นประเภทที่กล้าหาญมั่นคงคืออาจหาญไม่ใช่แบบลูกหรือแบบใช้การไม่ได้ต้องคอยมานั่งตามสอนตามบอกไม่ใช่สอนตัวเองได้อาจหาญเข้มแข็งมั่นคงคือใช้การได้นะเพราะฉะนั้นใครลูกพ่อแม่ต้องเคี่ยวเข็นเยอะอะไรต่างเนี่ยก็ทำกรรมเนาะไปพาญาติที่เขาพัดพรากกันให้เขามาเจอกันพ่อแม่ลูกพัดพรากกันให้เจอกันพี่น้องเขาพัดพรากกันให้ทำให้เจอกันอย่างเงี้ยก็ได้ในส่งตรงนี้ลักษณะที่21นะมีเส้นประสาทรับรสพักยาหารได้ดีอันนี้กินอะไรเข้าไปก็อิ่ม2 มื้อก็สบายเพราะรับรสดีนะอุปกรรมคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนะไม่เคยเอาก้อนหินก้อนไม้อาวุธไปทำร้ายไม่ฆ่านะแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยบางคนไม่ฆ่าหรอกแต่ก็ไปเอาก้อนหินเขี้ยงบ้างเอาอะไรไปดีดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีไม่เอามือไปจับอาวุธจับสิ่งที่มันจะทำร้ายทำการเบียดเบียนคนอื่นนะอันนี้ส่งนี้เกิดอะไรขึ้นโรคน้อยฮะเพราะว่าไทยฝ่ายธาตุย่อยอาหารดีแล้วก็เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเห็นไหมมันก็ประกอบตรงกันเนาะพอไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยร่างกายก็เลยแข็งแรงต่อไปลักษณะแค่นี้เกี่ยวกับเรื่องผิวนะผิวมีอะไรบ้างผิวสีทองนะผิวสีทองผิวสีทองเนี่ยอันนี้คล้ายๆกับที่เราฟังเคสสตัดดี้คือไม่โกรธไม่พยาบาทและถวายเครื่องนุ่งห่มนะอันนี้สงฆ์ก็เลยได้รับเครื่องนุ่งห่มอันประณีตเสมอนะเพราะฉะนั้นผิวใครที่เป็นผิวมันสว่างสว่างสีทองนะพวกนี้นะไม่ค่อยโกรธนะแต่ถ้าเกิดผิวมันสีเข้มๆหน่อยนี่แสดงว่าอาจจะมีเชื้อมากรดอยู่แบบนี้นะก็ไปฝึกนะสติให้มากขึ้นแผ่เมตตาให้มากขึ้นลักษณะ10เรื่องผิวอีกอันนึงคือผิวจะละเอียดมากฝุ่นไม่เกาะของเราปกติเนี่ยไปร่วมงานธรรมยาตาต่างๆฝุ่นเกาะติดกันมาเลยติดตัวมาเลยนะเหนียวเหนอะหนาต้องอาบน้ําแต่พระองค์เนี่ยเดินจาริกไปฝุ่นตลอดทางแต่ฝุ่นเนี่ยไม่เกาะติดอยู่ที่ร่างกายเพราะฉะนั้นไม่อาบน้ำผิวก็ยังผ่องใสอยู่เพราะฝุ่นมันไม่เกาะตัวนะถามว่าทำกรรมอะไรมาก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะสอบถามสมณพราหมณ์ถึงเรื่องกุศลอกุศลอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นโทษไม่มีโทษคือในอดีตที่สร้างบารมีมาเวลาท่านรู้ว่าใครเป็นผู้รู้นะเข้าไปถามตลอดอะไรคือบุญคือบาปอะไรคือดีไม่ดีอะไรคือควรทำไม่ควรทำไม่ให้มีความค้างคาในเรื่องของความสงสัยนะเคลียร์ใจตลอดนะเพราะในอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยปัญญามากฉลาดหลักแหลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากฉลาดเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มันสอบถามครูบาอาจารย์เข้าหาบ่อยๆนะถึงเวลาทำให้ปัญญามากก็รู้มาเยอะเรียนรู้มาเยอะแล้วก็เลยรู้สอนตัวเองได้

ต้องไปลักษณะนี้นะขนเส้นเดียวต่อหนึ่งหลุมเนี่ยจะมีขนหนึ่งเส้นไม่ใช่สองเส้นสามเส้นเนาะแล้วก็เวลาขนมันงอนขึ้นมาจะบนขวาอันนี้จะแปลกหน่อยนะคือมันจะเหมือนคนที่เรารูผิวของเรามันจะแบบขึ้นมาตรงตัวอันนี้มันดึงขึ้นมาเสร็จมันจะบนขวานะบนเป็นทักษิณวัตรก็เว้นจากการพูดเท็จพูดคำจริงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยธรรมอานิสงส์เนี่ยทำให้ท่านเป็นผู้นำนะที่มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามเห็นไหมครับเวลาการที่เราพูดไม่โกหกนะและพูดวาจาเนี่ยประกอบด้วยคำสัตย์คนก็พร้อมจะปฏิบัติตามทำตามนะแล้วอานิสงส์นี้ส่งผลต่อมหาบุรุษก็มีขนนะหนึ่งเส้นหนึ่งขุมแล้วก็ปลายมันก็จะบนขวาแล้วก็ลักษณะอันนี้มาเรื่องทางปากและเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดมีอะไรบ้างหนึ่งคางดุจราชสีห์พระหนุคางเนี่ยจะดุจราชสีห์คนที่คางใหญ่เดี๋ยวนี้เขาชอบเอาไปเหลาคางให้มันแหลมใช่ไหมแต่จริงคางที่มั่นคงอ่ะคือคางที่ใหญ่นะมันหลงปูดเหมือนพระที่ท่านมีโครงหน้าใหญ่ๆตรงคางมันจะใหญ่อย่างเงี้ยบุพกรรมอันนี้เกิดจากเว้นคำเพ้อเจ้อนะคือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรคือมีหลักมีฐานอิงธรรมอิงวินัยบนหลักการไม่พูดพร้อยๆพูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักเป็นการพูดอิงธรรมวินัยนะอานิสงส์เนี้ยศัตรูใครๆมาห่มเหงไม่ได้นะหลวงปู่ท่านเคยเจอนะคนใส่ร้ายอะไรต่างๆนะไปชี้หน้ากลางศาลาเลยนะสตรีหาว่าหลวงปู่ไปนะทำสตรีท่านนี้นะท้องต่างๆถึงเวลาต้องวินิจฉัยก็ท่านไม่เคยทำนะเพราะฉะนั้นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์อ้างอิงมาตรฐานเนี่ยเขาคางก็จะแบบเนี่ยดูหน้าเกรงขามนะคางดุจราชสีห์พระองค์ก็มีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีพระทนนะ40ซี่แล้วก็พระทนไม่ห่างคือฟันเนี่ยปกติเรามีประมาณลองไปนับดูแล้วกันนะแต่ละท่านมีเท่าไหร่ลองนับกันเองนะบางคนก็30นี่30นี่เยอะแล้วบางคนเหลือ28บางคนเหลือ26ตอนนี้บางคนไม่มีแล้วนะเพราะใส่ฟันปลอมเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าพระองค์เนี่ย40ซี่ตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็พระทน40ซี่แบบไม่ห่างด้วยเกิดจากอุปกรรมอะไรเกิดจากไม่ส่อเสียดคำว่าส่อเสียดคือเอาความขางนี่ไปบอกความขางนู้นเอาขางนู้นบอกข้างนี้ทำให้เขาทะเลาะกันนะนิสัยนี้เดี๋ยวฟันจะไม่ฮะจะฟันห่างนะแล้วก็ไม่ครบ40ซี่ด้วยนะแล้วก็คุยทำให้คนปองดองกันอานิสงส์คือบริษัทเนี่ยบริวารไม่แตกแยกสามัคคีกันนะแม้จะมีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นก็จะไม่ทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ลักษณะต่อไปพระทนเรียบเสมอกันแล้วก็มีเขี้ยวแก้วงามนะฟันเนี่ยเรียบเสมอทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีพระเขี้ยวแก้วสีอันที่งามสีขาวเลยเกิดจากตลอดชีวิตของการสร้างบารมีไม่เคยไปทำอาชีพที่บริสุทธิ์ไปโกงเขาโกงตาช่างรับสินบนอะไรพวกนี้ไม่เคยทำจนยังไงก็ไม่โกงนะอานิสงส์นี้บริวารสะอาดบริสุทธิ์หมายความว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมสะอาดบริสุทธิ์นะนี่คืออานิสงส์ต่อไปลักษณะของอันนี้ชิวหาใหญ่นะลิ้นยาวใหญ่เขาบอกว่าถ้าลิ้นเนี่ยแลบออกมาในโปกหน้ายื่นออกไปนี่เข้าไปทางหูอะไรเงี้ยบางคนโอ้โหนี่มันทำได้ยังไงมันดูประหลาดนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหนึ่งในสหบุรุษนะแล้วก็เสียงดุจเสียงพรมคือเสียงก้องกังวานนะยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนนะเทศทีคน500คนฟังเสียงมันต้องดังมากเพราะฉะนั้นอวัยวะทำเสียงคือลิ้นต่างๆจะมีผลนะก็แสดงว่าลิ้นที่มันใหญ่มันยาวเนี่ยมันเอื้อต่อการบรรยายธรรมแสดงธรรมกับคนหมู่มากนะบุพกรรมทำอะไรคือไม่พูดคำหยาบเลยนะพูดแต่คำที่มันไพเราะฟังแล้วจับใจนะแล้วก็อานิสงส์นี้ทำให้คนยอมรับเชื่อถือเป็นวาจาศิษย์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเราเยอะๆเนี่ยก็ไปฝึกนะพูดคำอย่าไปหยาบนะอย่าไปด่าแล้วก็พูดคำที่มันไพเราะฟังแล้วชโลมใจอย่างนี้นะลักษณะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมาที่ใบหน้าแล้วกลุ่มใบหน้าก็คือมีดวงตาเรื่องดวงตาเนี่ยดำสนิทแล้วก็แจ่มใสดุจลูกโคเพิ่งเกิดเรานึกถึงโคที่มันเกิดตามเนี่ยใสนะฮะหลักว่าดำสนิทเลยนะบุพกรรมคือเวลามองผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องดวงตาเลย

คือมองเสร็จแล้วเนี่ยมองด้วยความรักไม่ค้อนไม่ถลึงตาไม่ชายตามองอะไรด้วยอารมณ์ที่มันเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้สายตานะไม่ออกทางวาจาแต่ตามาก่อนเนี่ยสังเกตได้ที่ตานะเพราะนั้นใครที่ไปถลึงคนอื่นบ้างค้อนบ้างนะฮะไม่มองตรงๆมองแบบอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวตาเราก็จะไม่ดำด้วยแล้วก็ไม่สับไม่แจ่มใสนะฮะแล้วอานิสงส์นี้ทำให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของมหาชนคนจึงชื่นชมยกย่องยินดีเพราะว่าพระองค์ก็ปรารถนาดีนะมันเลยออกมาที่ในตาและพระองค์ก็เลยได้ตาที่มันงดงามนะลักษณะ31อุณาโลมขาวอ่อนขึ้นระหว่างคิ้วนะอันนี้เกิดจากการที่ละเว้นการพูดเท็จมีคำสัตย์มีถ้อยคำเชื่อถือได้อานิสงส์ก็มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามพออ่านตรงนี้เรานึกถึงป๋าบุญจินเนาะป๋าบุญจินก็จะมีอะไรไม่รู้ดำๆตรงกลางหน้าผากนะแต่อันนี้ก็เป็นอันสีดำเนี่ยอันนี้เป็นสีขาวเกิดจากการที่ท่านเนี่ยถือคำสัตย์ไม่พูดเท็จนะแล้วพูดอะไรเนี่ยต้องพูดจากสิ่งที่มันเชื่อถือได้อิงธรรมอิงวินัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอุณาลมขาวอ่อนชิ้นที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะตัวที่กรอบหน้านะจะเหมือนกับมีกรอบหน้าเขาเรียกว่ามีพระเศียรประดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์คือเราเนี่ยเวลาสังเกตมันจะมีกรอบหน้ามันจะมีมันลอยใช่ไหมกรอบหน้าเราแต่พระองค์เนี่ยจะมีเหมือนมีคนที่ใส่กรอบหน้าเราไปดูพวกลิเกพวกอะไรต่างเขาจะใส่กรอบใช่ไหมให้มันดูสวยคมเงี้ยแต่พระองค์เนี่ยมีโดยธรรมชาตินะอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้นำคือไปอยู่เป็นนำอะไรนำความดีนำในการให้ทานนำในการประกอบสุจริตอานิสงส์นี้เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติตามนะกรอบหน้าชัดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาในลักษณะของผู้นำนะอันนี้ก็เป็นลักษณะ32ประการครบแล้วนะจริงๆมีอนุพจนะอีก80แต่ไม่อธิบายหรอกมันเยอะนะแต่ทั้งหมด32ประการเนี่ยให้เราเห็นอันนี้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญนะเกิดจากการประกอบเขาบอกเป็นสถิตินะสถิติที่วิชาสถิติวิชาดูดวงในวิชาโหราศาสตร์สถิติแต่เนี้ยเป็นสถิติที่เกิดจากกรรมกำหนดขึ้นมาอย่างนับภพนับชาไม่ทั่วในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องสั่งสมทานบารมีเป็นผู้นำมหาชนมีวจีสุจริตนำมหาชนให้เกิดความสุขเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของการอยู่กับผู้คนและเป็นผู้นำในการทำความดีในการทำกุศลไม่ทำความชั่วก็เลยส่งผลให้ร่างกายพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์แบบเพื่อจะมาทำความดีเพื่อจะมานำมหาชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นออกจากทุกข์นะแล้วก็กายมหาบุรุษนี้คือกายสูงสุดที่ทำให้หลุดออกจากวัฏสงสารและนำผู้อื่นให้หลุดออกจากวัฏสงสารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลัคนาสูตรหรือมหาบุรุษเนี่ยจึงเป็นเรื่องของกรรมและการกระทำของตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่สมบูรณ์เนี่ยร่างกายก็แบบเดี๋ยวอยากจะไปสัญญกรรมอยากจะไปเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะมันก็ต้องใช้ตังค์ใช้เงินใช้ทรัพยากรใช้เวลาใช้ความเจ็บนะไปถูกเขาอะไรต่างๆเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราอยากจะปรับกายนี้ให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นก็ไปปรับที่การกระทำของเราในแต่ละวันทำกรรมอะไรนะคิดยังไงพูดอย่างไรทำอย่างไรอันนี้คือวิธีการปรับอย่างยั่งยืนและมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายมหาบุรุษเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่เราปรากฏให้เราเห็นเท่านั้นเองแต่มันเป็นประจักษ์พยานของการสั่งสมบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกตนนะก็ต้องฝึกแบบพระพุทธเจ้าคือฝึกตัวเองให้ดีนะให้มีคุณธรรมนะแล้วเมื่อคุณธรรมเต็มเปี่ยมนะพระองค์ก็เลยเป็นมหาบุรุษที่สมพร้อมด้วยคุณธรรม3นะบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณและมหากรุณาที่คุณคุณธรรม3อย่างเนี้ยแทบจะหาไม่ได้เลยในบุคคลทั่วไปเพราะอะไรเพราะเป็นคุณธรรมที่เกิดจากการสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเราอย่างมากอาจจะเป็นหลักว่าเราอยากบริสุทธิ์ยังไงเราอยากมีปัญญาแบบไหนแล้ววันนี้เรามีหัวใจแค่ไหนในการทำหน้าที่กระมิดในการที่ช่วยผู้อื่นเราสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยฝ่าจะได้มหาบุรุษเนี่ยคิดปรารถนาดีคนอื่นอยากให้เขามีศรัทธามีศีลใช่ไหมมหากรุณาเนี่ยมันสั่งสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณ3จึงเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมสมบูรณ์แบบที่สุดของบุคคลที่
เดินทางมาในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็เลยมีรูปนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไหว้พระรูปเป็นแค่อิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะจะวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนให้เรานึกถึงการกระทำบารมีของพระองค์นะวันนี้อาจจะถอดแบบได้เท่านี้นะอยากเห็นชัดเดี๋ยวนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมไปหาผู้รู้ภายในจะได้เห็นว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นอย่างไรนะแต่เห็นข้างในไม่ได้ก็เห็นข้างนอกเราก็กราบไหว้บูชาสวดมนต์บูชาเช้าเย็นนะจิตจะได้ผ่องใสทำให้นะเครื่องเศร้าหมองของจิตเนี่ยมันหายไปนะความทุกข์หายไปมีความไม่สบายใจก็หายไปได้เห็นการบำเพ็ญบารมีแล้วก็มาปรากฏเป็นกายหยาบให้พวกเราได้กราบไหว้บูชานะก็ช่วงนี้นะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกายมหาบุรุษหลายอย่างนะวันที่29ก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุปฏิสัมภิทาในพระเกศดอกโบตูมขององค์พระประธานนะก็เชิญชวนมาร่วมงานกันนะวันอาสาฬหบูชานะช่วงบ่ายนะแล้วก็วันนี้จะมีอีกหลายๆแห่งศูนย์สาขาของเราเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานณศูนย์สาขานั้นๆก็เชิญชวนนะไปร่วมอนุโมทนานะกับพระประธานกับกายมหาบุรุษที่ไปประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆนะแล้วก็มาร่วมนะเป็นสักขีพยานในความสำเร็จในการตรัสรู้ธรรมในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะคุณลักษณะคุณธรรมของพระองค์แล้วก็อย่าลืมนะเราเป็นชาวพุทธนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการปฏิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมบันดาลและกรรมที่บันดาล นั้นคือกรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็จงเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนกรรมของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็เปลี่ยนกรรมในแต่ละวันให้เป็นกรรมดีนะละทิ้งกรรมชั่วแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกๆคนวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะได้มีความสุขมีอายุขัยที่ยืนยาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่มีความนะสำเร็จในการสร้างบารมีจงทุกท่านทุกประ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะความพอดีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตั้งแต่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราต้องรู้จักประมาณอยู่อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขไม่เพียงเท่านั้นความพอดีก็ยังมีความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอีกด้วยแต่ความพอดีของใจนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นมิเตอร์บ่งชี้วัดค่าความพอดีในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: พอดีสังเกตอยู่ที่เราพึงพอใจแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งเข้าไปถ้าถูกวิธีตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วทีนี้เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าใจมันเกลี้ยงเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปีติสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆนั่นน่ะเราทำถูกวิธีแล้ว

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ประดับเพิ่มเติมว่าความพอดีคือตรงที่เรามีความพึงพอใจทำให้ถูกหลักวิชาอย่าให้ตึงเกินไปหย่อนเกินไปร่างกายจะเป็นตัวบอกเราระบบประสาทกล้ามเนื้อจะบอกเราว่าอันนี้ตึงเราจะเกร็งจะเครียดถ้าหากว่าหย่อนมันจะหลับจะฟุ้งถ้าพอดีเราจะพอใจและเมื่อพอใจใจก็จะหยุดดังนั้นเราพึงหมั่นรักษาใจให้สบายพึงพอใจในทุกประสบการณ์เห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอเพียงใจมีความสุขแล้วเราก็จะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะเปลือกตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ได้เอาความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30 ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาประจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พระยานัมพยามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซน
ก็ตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7 ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมาณใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทางการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5 วาสูง5 วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10 วาสูง10 วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นท่านก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15 วาสูง15 วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันแล้วท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20 วาสูง20 วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวยนิ่งอย่างดีธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันได้ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่ง
ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวยให้ลูกทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุโดยการหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจก็นึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:31 นนะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนค่ะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาได้ดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชและคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการเลยกดไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นๆโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็อย่าลืมเมื่อเข้าไปติดตามรับชมแล้วส่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสร้างกระแสของการสั่งสมบุญสร้างบารมีและก็ส่งช่องทางในการติดตามรับชมในการสั่งสมบุญดีๆแบบนี้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆชีวิตเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เรานั้นเกิดดวงปัญญาที่สว่างไสวสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอบายภูมิค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีค่ะทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าก็คือเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านมีนามว่าพระกิสลยะปูชกะเถระค่ะ
1: พระกิสลยะปูชกะเถระนะคะเมื่อท่านนะคะได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะท่านก็ได้เล่าประวัติการสร้างบารมีในอดีตชาติด้วยความปลื้มปิติเอาไว้นะคะว่าชาติหนึ่งสวนดอกไม้ของเรามีอยู่ในนครทวารวดีในสวนดอกไม้นั้นมีบ่อน้ำและเป็นแหล่งน้ำของต้นไม้นานาชนิดครั้งนั้นนะคะในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธองค์ตรวจตราสัตวโลกด้วยข่ายพระญาณอันประเสริฐนะคะทรงเห็นท่านเนี่ยเข้ามาในข่ายพระญาณค่ะแล้วก็ทรงปรารภที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้ในวันรุ่งเช้านะคะพระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินไปยังอากาศค่ะ
0: ค่ะ

0: กิสัลยะปูชกะเถระนะคะก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระศาสดาค่ะซึ่งมีลักษณะกายมหาบุรุษทรงสง่างามทรงมีพระชวีวันดุจทองคำเปล่งปลั่งผ่องใสอยู่เป็นนิดนะคะแล้วก็ได้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธายากจะหาอะไรที่ประณีตแต่ตอนคืออยากจะหาอะไรที่ประณีตนะคะมาถวายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านไม่มีอะไรเลยรอบๆตัวไปเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรอะไรที่จะประณีตเหมาะแก่การบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้น้อยใจพยายามมองหาแล้วก็ไปเห็นใบอ่อนของต้นโศกค่ะท่านจึงเอาใบอ่อนของต้นโศกนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศการคั่วใบอ่อนเหล่านั้นตามไปเบื้องพระปิสดางก็คือเบื้องหลังของพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จไปค่ะด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธองค์นะคะท่านเห็นดังนั้นแล้วก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณใหญ่หลวงบังเกิดความปลื้มปิติยินดีแล้วก็มีใจที่เบิกบานตลอดชีวิตของท่านเลยค่ะ
1: ค่ะพระกิสัลยะปูชกะเถระนะคะท่านก็เล่าต่อไปค่ะว่าและในกัปที่94จากกัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยใบไม้อ่อนของต้นอโศกด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยก็คือไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นกระเปดอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี่เป็นผลแห่งการแห่งพุทธบูชานะคะนอกจากนี้ค่ะในกัปที่27จากกัปนี้ท่านก็ได้กล่าวต่อไปนะคะว่าเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเอกิสระเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองทวีปทั้ง4สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากด้วยบุญที่บูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้ท่านได้คุณวิเศษเหล่านี้ก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ท่านทำให้แจ้งชัดแล้วกิจในพระพุทธศาสนาท่านได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าพระกิสัลยะปูยกะเถระเนี่ยนะคะท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแต่ว่าเนื่องจากท่านไม่มีสิ่งของประณีตอื่นใดและในขณะนั้นท่านจึงนำใบอ่อนของต้นอโศกอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะแค่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนบูชาขึ้นไปบนอากาศด้วยพุทธานุภาพนั้นใบไม้นั้นก็ได้ตามไปเบื้องพระปิสดางก็คือเบื้องหลังของพระพุทธองค์นั่นเองทำให้ท่านเกิดความปลื้มปิติเบิกบานใจตลอดชีวิตซึ่งการทำบุญของพระเถระในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือความยิ่งใหญ่ของวัตถุทานค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจและก็ความเลื่อมใสศรัทธาแม้เป็นเพียงใบไม้อ่อนๆนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราเนี่ยหากทำด้วยจิตที่เลื่อมใสตั้งใจบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งผลให้ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ตราบจนบรรลุมรรคผลนิพพานเลยล่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะความศรัทธาเนี่ยเป็นตัวตั้งว
0: ั
1: ตถุทานเนี่ยเป็นตัวที่เราจะได้น้อมในการถวายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสวัตถุทานที่เราหามาได้ด้วยความยากยิ่งนั้นย่อมบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างแน่นอนแล้วก็ส่งเราให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงวาระนี้เดือนสำคัญนะคะของเหล่าลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าเดือนนี้จะมีวันที่ตรงกับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วปีนี้เลขก็สวยด้วย109ปีนะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก็จะตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ดังนั้นเรียนเชิญนะคะแฟนคลับ FC รายการพิธีถวายพระทหารนะคะหรือว่ารายการต่างๆที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้เรานะคะมาร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนดีๆแบบนี้เพราะว่าเราจะมีของรางวัลเป็นที่ระลึกในการสั่งสมบุญกันด้วยนะคะส่งข้อความกันเข้ามาในตลอดการถ่ายทอดสดรายการถวายพระทหารแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาแบบนี้เลย109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กคีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่ค่ะ
1: ท่านนำมาให้เราเป็นตัวที่จะได้ตรึกระลึกว่าหยุดนั้นเป็นตัวสำเร็จนั่นเอง
0: ค่ะส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ยังติดแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได
1: ้
0: แต่ว่าจะต้องส่งมาข้อความนะคะ
1: 2
0: ช่องทางนี้เท่านั้นก
1: ็
0: คือทาง YouTube ค่ะ GBN US Live และทางเพจ Facebook GBN by DMC นะคะช่องทางอื่นพิธีกรไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้นำข้อความนั้นหรือว่ารายชื่อนั้นมาแรนดอมจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะชมได้แต่ว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งมาได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะช่วงน
1: ี้
0: เรามาทักทายดีไหมคะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่

0: ตอนนี้ก็เข้ากันมานะคะเยอะแล้วแล้วก็ส่งข้อความกันมา97ข้อความแล้วแหมไม่กี่นาทีเองเห็นไหมคะ
1: ค
0: ึกคักกันเลยต้อนรับกันแต่เช้าสวัสดีคุณศรีเวียงตีแก้วนะคะส่งมาหลายข้อความเลยคุณดวงพรโพเพทัสนะคะ
1: ค
0: ุณวัดบาวาเรียนะคะอีกหลายๆท่านเลยที่ยังไม่ได้อ่านนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยบางท่านติดแฮชแท็กมาแล้วด้วยเดี๋ยวช่วงว่างเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านข้อความกันให้ได้ปลื้มปิติใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ 10:39 นแล้วนะคะได้เวลาตามในประเทศไทยเน
0: ี่
1: ยได้เวลาที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันแล้วค่ะให้เราได้เตรียมกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์แห่งการพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะคะไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ

สงฆ์เดินทางมาสู่กลางพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักข่าวประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านท่านจะกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธรรมแห่งท่านทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำรัตนศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยามพันเตวิสงวิสงราคณาทายาติสารเนนัสสหะปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปิมะยามพันเตวิสงวิสงราคณาทายาติสารเนนัสสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปีมายามพันเตวิสงวิสงราคณาทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: ามิ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ

0: ตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ไตสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสมทะเย
1: สาธุกราบ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สาประณีตตันกันสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแต่ปฏิฆาหกดันต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้น

0: สะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจ
0: นิพพานายะจ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตา
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนมยังปินทปาตาธาตุปฏิกูลปัจเจเวค

เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนางวัตเมธานางอาสวัคขยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์

ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพค่ะที่ได้ร่วมกองบุญถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะคะผ่านทางสถานี GPN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังได้ร่วมประเคนร่วมถวายด้วยมือของทุกท่านเองในขณะนี้เลยนะคะในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกอง

0: บุญถวายพระทหารประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูพัฒหารดังต่อไปนี้นะคะแกงส้มไหลบัวกุ้งสดไข่พะโล้หมูฮ้องน้ำพริกปลาทูแห้งกะหล่ำปีผัดน้ำปลาแล้วก็ขนมหวานเป็นเฉาก๊วยรวมมิตรค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีแกงมัสมั่นไก่นะคะต่อด้วยเมนูสุขภาพพัฒหารเมนูสุขภาพมีตุ๋นกะหล่ำปลีเห็ดหอมซุปมะเขือทอดมันเห็ดแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะก็เรียนเชิญสาธุชนได้เลยนะค
0: ะ
1: อยากจะนำภัตตาหารนะคะตระเตรียมมาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำหรือว่าจัดซื้อมาอย่างนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของฉันพยาจารย์ได้เลยค่ะ
0: ค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดในการที่จะได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันนะคะก็สอบถามกันมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0971696455 0944919916ค่ะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะง่ายๆเลยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติก็อันนี้นะคะใครมีแอปพลิเคชันเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ donate.dkcement.org ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเชื่อเลยว่าทุกท่านมีแอปพลิเคชันนี้ก็คือ LINE นะคะทำบุญได้ค่ะที่ LINE OA@ ดัมมะกายานะคะเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นระบบ

0: ษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กร้อยปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะ
0: นะคะแล้วก็คุณคำแก้วนะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรด้วยนะคะและน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านเจ้าค่ะสาธุสาธุ #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย#หยุดเป็นตัวสำเร็จและ#พิธีถวายภัตตาหารค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณน้ำใสก็เช่นเดียวกันถูกต้องเลยนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก100ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูต่อนะคะที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: พรรษาทองมามุนี2478นะคะติดแฮชแท็กมาเลยค่ะว่า109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่หอฉันในวันพระนี้ด้วยนะคะต่อได้คุณธีรยุทธวันแสงนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้มีบุญทุกท่านด้วยครับนะคะแล้วก็ทักทายคุณดวงพรโพเพทัศนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะ
0: ค่ะมีกันอีกเยอะแยะเลยก็ทักทายหลายๆท่านเลยนะคะบางท่านไม่ได้ติดแฮชแท็กมาก็ทักทายคุณเบนนะคะคุณ OMG นะคะคุณฟ้าใหม่ใจใสใสนะคะคุณสมิสาวิสารวัชรีวัชรานะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกๆท่านค่ะสาธุสาธุค่ะนะคะแต่นี้ไม่ได้ติดแฮชแท็กมานะ
1: ไม่เป็นไรนะคะแค่ว่าไม่ได้ร่วมสนุกกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อด้วยวัดบาวารีค่ะ2010นะคะบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะต่อด้วยคุณสุจิตราทองแดง1202นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็คุณวีระจันแก้ว6928ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ
0: ค่ะหลายท่านเลยคุณสิรินทร นะคะสีคงสีนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กวันพรหมชัยแฮชแท็กเข้าพรรษาสาธุค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณโชคว่า3105นะคะกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยครับได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์กันทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะ
0: อีกหนึ่งข้อความก่อนจะไปชมสื่อนะคะคุณธนพรคมขานนะคะบอกว่าน้อมร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสาธุวันครูวิชาธรรมกายครบ109ปีนะคะก็เป็นข้อความดีๆนะคะที ่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะก็เป็นบรรยากาศบุญบันเทิงที่เกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์เป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสเปิดมาชมสื่อดีๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้จิตใจสดชื่นอเลิศเบิกบานในตลอดวันหยุดนี้ด้วยนะคะและในช่วงนี้คณะสงฆ์ท่านก็ได้กำลังจะขบฉันภัตตาหารนะคะเราก็จะได้ไปรับชมสื่อที่น่าสนใจธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตอกย้ำเส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีของเราด้วยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุสีระยะสูตรว่าผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรง

ู้นั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ปราประโยชน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงตามประกอบซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสมีศีลและการเห็นธรรมในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความตระหนี่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยเขามีลูกชายที่รักมากอยู่คนหนึ่งเขาได้ทำต้มหูเกลี้ยงให้กับลูกชายเองเพราะกลัวว่าจะเสียค่าจ้างให้แก่ช่างทองดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกลูกชายของเขาว่ามัทธกุลตรีแปลว่าผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงเมื่อมัทธกุลตรีอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองพราหมณ์กลัวว่าจะต้องเสียค่ารักษาจึงไปถามหมอว่าคนที่เป็นโรคอย่างนี้หมอใช้ยาชนิดไหนรักษาหมอก็บอกว่าใช้พวกรากไม้เป็นตัวยาเขาจึงไปเอารากไม้มาทำเป็นยาเพื่อรักษาให้แก่ลูกชายแต่ยิ่งรักษาโรคก็ยิ่งกำเริบหนักขึ้นพราหมณ์เห็นอาการของลูกหนักมากจึงเชิญหมอมาดูหมอดูแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อพราหมณ์เห็นว่าลูกไม่มีทางรอดแล้วจึงอุ้มออกมานอนที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าคนที่มาเยี่ยมไข้จะเห็นสมบัติภายในบ้านของตนในเวลาใกล้รุ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นมัทธกุลตรีเข้ามาในข่ายพระญาณทรงทราบว่าวันนี้เขาจะหมดอายุถ้าไม่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งเขาจะตั้งไปบังเกิดในนรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงเสด็จไปยังเรือนของพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุลตรีกำลังนอนหันหน้ากับฝาเรือนพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีไปยังมัทธกุลตรีเขาคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงหันหน้ากลับมาได้เห็นพระบรมศาสดาประทับยืนเปล่งฉับพรรณรังสีมีพระอินทรีย์สงบนิ่งหน้าเลื่อมใสทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระพุทธสิริหาที่เปรียบมิได้เขาจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุรุษของโลกเสด็จมาที่นี่ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราเป็นแน่จึงมังเกิดความปีติไปทั่วเรือล่างกระแสใจได้สัมผัสกับพุทธานุภาพอันหาประมาณมิได้เกิดความเลื่อมใสท่วมท้นแล้วนึกเสียดายว่าเพราะบิดาของเราเป็นคนพาลเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยถวายทานและไม่เคยได้ฟังธรรมตอนนี้แม้เราอยากจะประคองอัญชลีแต่มือทั้งสองข้างของเรากลับยกไม่ไหวเราควรจะทำจิตให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อมัทธกุลตรีมีใจเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับในขณะที่เสด็จรับตาไปนั้นเขาก็สิ้นใจได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นในวิมานทองสูงประมาณ30โยชน์เทพบุตรมัทธกุลตรีเห็นสมบัติของตนแล้วตรวจดูว่าได้ทำกรรมอะไรมาก็ทราบว่าทิพยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่ในช่วงเวลาก่อนจะลาโลกจึงอุทานว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอานุภาพ

ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณฝ่ายพราหมณ์บิดาหลังจากที่มัทธกุณฑรีตายแล้วได้ไปยืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเทพบุตรมัทธกุณฑรีจึงลงมาจากเทวโลกแปลงตัวเหมือนกับมัทธกุณฑรีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับบิดาพราหมณ์จึงสงสัยว่ามานพนั้นร้องไห้เพราะอะไรจึงถามว่าท่านเหมือนลูกของเราที่ตายไปแล้วท่านร้องไห้เพราะเหตุใดเทพบุตรกล่าวว่าข้าพเจ้ามีรถทำด้วยทองคำแต่ข้าพเจ้าหาล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมตายถ้าไม่ได้ล้อที่คู่ควรแก่รถของข้าพเจ้าพราหมณ์ยังกล่าวว่าหากท่านต้องการล้อของรถนั้นไม่ว่าจะทำด้วยทองคำแก้วมณีโลหะหรือด้วยเงินก็ตามข้าพเจ้าจะหามาให้เองเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าต้องการล้อที่ทำด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับล้อคู่นั้นท่านโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์แก่ข้าพเจ้าเถิดพราหมณ์ยังกล่าวว่าพ่อมานพท่านปรารถนาของที่ไม่ควรท่านเป็นคนเขลาจะตายเสียเปล่าก็ไม่มีทางจะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนเทพบุตรกล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังสามารถเห็นได้ส่วนคนที่ตายไปแล้วใครก็ไม่เห็นในระหว่างเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่นี้ใครเขากว่ากันพราหมณ์ฟังแล้วก็ได้คิดจึงกล่าวว่าท่านพูดถูกทีเดียวบรรดาเราทั้งสองข้าพเจ้าเองเป็นคนเขลากว่าเพราะอยากได้บุตรที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเสมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์พราหมณ์จึงได้หายเศร้าโศกเพราะถ้อยคำของเทพบุตรเปรียบเสมือนบุคคลผู้ถอนลูกศรที่เสียดแทงหัวใจออกได้พราหมณ์ยังถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นบุตรของใครเทพบุตรจึงบอกว่าในอดีตเราเคยเป็นบุตรของท่านเมื่อตายไปแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์พราหมณ์เกิดสงสัยจึงถามว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานหรือรักษาศีลเลยแล้วท่านไปเกิดในเทวโลกได้อย่างไรเทพบุตรตอบว่าในขณะที่ป่วยใกล้ละโลกเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เพราะกุศลกรรมนั้นจึงได้ไปบังเกิดในโลกสวรรค์พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปิติแผ่ซาบซ่านไปทั่วกายและกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีผลถึงเพียงนี้แม้ข้าพเจ้าก็จะยังจิตให้เลื่อมใสจะขอถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทพบุตรได้กล่าวต่อว่าขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดเมื่อกล่าวจบแล้วก็อันตรธานหายไปวันต่อมาพราหมณ์จึงได้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับภัตตาหารของตนมหาชนต่างได้มาประชุมกันที่บ้านของพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วพราหมณ์จึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระสมณะโคดมผู้เจริญจริงหรือไม่ว่าคนที่ไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรักษาอุโบสถศีลแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะใจที่เลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านจึงถามเราอีกก็เมื่อเช้านี้มัทธกุณฑรีบุตรของท่านได้บอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพราหมณ์ตกใจที่พระองค์ทรงกล่าวดักใจด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์เพราะทรง

ล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงยิ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากเพิ่มขึ้นเป็นทัพทวีเมื่อมหาชนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยพระบรมศาสดาจึงให้มัทกุณฑรีเทพบุตรออกมาปรากฏกายพร้อมกับวิมานทองที่สวยงามเขาลงมาจากวิมานและถวายบังคมแด่พระบรมศาสดาได้ยืนประคองอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอนุภาพทิพยสมบัติอันประณีตเหล่านี้ข้าพระองค์ได้มาก็เพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ประกอบความดีอย่างอื่นเลยพระพุทธองค์ยังตรัสย้ำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำจิตให้เลื่อมใสในเราแล้วไปเกิดในสวรรค์มีมากมายสุดที่จะนับคำนวณได้พอจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนได้บรรลุธรรมาภิสมัยพราหมณ์และมัทกุณฑรีได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีอานุภาพมากที่เรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหลับตาลาโลกถ้าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้จิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติภพเป็นที่ไปและใช่แต่เพียงพุทธานุภาพเท่านั้นที่มีอานุภาพมากแม้ธรรมานุภาพและสังขานุภาพก็มีอานุภาพมากเช่นกันดังนั้นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลแม้จักรวาลก็ยังเล็กเกินไปเราควรทำใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพยายามรักษาใจให้ผ่องใสตลอดทั้งวันไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์ตลอดเวลานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนพ่อของลูกอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุ17ปีโดยหลบซ่อนใต้ท้องเรือน่ะมาขึ้นท่าบริเวณภาคเหนือนับแต่นั้นมาพ่อก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดเริ่มจากอาชีพจับกังค่าแรงถูกทำงานอาบเหงื่อต่างนานนานนับสิบปีต่อมาจึงลาออกจากการเป็นจับกังมาเป็นลูกจ้างทำทองรูปพรรณในโรงงานย่านฝั่งทนเขาเป็นไปด้วยบุพเพสันนิวาสชาติปางก่อนขณะที่พ่ออายุเข้า32ปีจึงได้มาพบรักกับแม่ของลูกซึ่งยังเป็นสาววัยรุ่นอายุเพียง16ปีโอ้ทำไมก็แต่งงานกันเร็วจังเลยนะแม้จะต่างวัยถึง16ปีแต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคจากการที่พ่อถูกสบประมาทว่าเป็นคนจนไม่คู่ควรกับลูกสาวเท่าแก่ร้านทองแล้วคุณแม่ลูกทั้งสาวทั้งสวยทั้งเก่งคุณตาจึงหวงมาท่านยิ่งแกล้งเรียกค่าสินสอดสูงถึง 50,000 บาท 50,000 บาทสมัยนั้นพระรู้ว่าต่อให้พ่อทำงานเป็นปีๆก็เขาไม่มีปัญญาเก็บเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้แต่พ่อไม่ละความพยายามรักสักอย่างก็สู้อดทนทำงานหนักแถมยังยอมเป็นเจ้าหนี้เป็นหนี้เจ้านายด้วยความสมัครใจในสุดก็มีเงินค่าสินสอดครบตามจำนวนแต่ถึงอย่างไรคุณตาท่านก็ยังเซโนท่าเดียวตกลงสมหวังไหมจ๊ะเนี่ยจนร้อนถึงเจ้านายพ่อต้องออกหน้าเจรจาให้สุดท้ายคุณตาจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้อย่างเสียไม่ได้หลังแต่งงานได้มีกี่วันยังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันพ่อก็พาแม่ย้ายไปเช่าบ้านไม้เก่าๆอยู่ตามลำพังแม้จะเป็นห้องเดียวแคบๆแต่ก็อบอุ่นในสายใยแห่งรักพ่อกับแม่ช่วยกันทำงานอย่างขันแข็งเพื่อใช้หนี้คืนเจ้านายพ่อเป็นเซลขายทองที่สุดแสนจะประหยัดเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนแม่ก็ซื้อจากเย็บผ้ามารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่สายที่แม่มีหัวทางค้าขายพอเริ่มมีลูกคนที่สองจึงย้ายไปเส้นที่ใหม่เปิดเป็นร้านโชว์หวยจนขายดิบขายดีฐานะก็ดีขึ้นในที่สุดก็หมดหนี้และมีบ้านเป็นของตนเองแม่เป็นคนขยันใจดีรักความสะอาดมากชอบทำบุญใส่บาตรพูดไพเราะและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ตั้งท้องปีละคนเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่แม่ตั้งท้องปีละคน6ปีก็6คนแล้วก็เว้นวรรค6ปีถึงได้มีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงมาอีกคนหนึ่งแต่ละเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ12ปีจนมีลูกได้7คนแต่ความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันไม่เคยจืดจางเลยมีแต่หวานชื่นมื่นทุกคืนวันในวันหยุดลูกๆจะได้เห็นพ่อกับแม่นั่งกอดกันแย่กันไปมา

ขนงกระหนิงจุ๋งจิ๋งเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆลูกรู้สึกเลยว่าครอบครัวเราน่ะอบอุ่นมากค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสลดใจก็มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะนั้นลูกน่ะอายุ12ขวบบ้านลูกเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังที่4ในจำนวนห้องแถว10คูหาหลังบ้านห่างจากโรงงานทำรองเท้าเพียงเม็ดเดียวได้คืนมาสุกรเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งของด่วนพอจึงออกไปส่งของที่ต่างจังหวัดตั้งแต่1ทุ่มของคืนนั้นแต่แล้วในคืนวันเสาร์ประมาณตีหนึ่งจู่ๆแม่ของเด็กรับใช้ก็ร้องตะโกนมาจากด้านหลังบ้านว่าไฟไหม้ถูกต้องแย่แม่สะดุ้งตื่นทันทีพอได้สติแม่ก็รีบวิ่งจากห้องนอนด้านหน้ามาปลุกลูกและน้องๆซึ่งนอนรวมกันอยู่ในห้องกลางแม่สายลูกพาน้องๆไปฝากไว้ที่บ้านตรงข้ามลูกรีบจูงไม้จูงมือน้องทั้ง5คนวิ่งข้ามถนนตามกันออกมาอย่าลืมพี่อายุ12ขวบนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมาช่วยแม่ดับไฟโดยสาดน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปบนชั้นบนเด็ก12ขวบสาดน้ำขึ้นไปชั้นบนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ปรากฏว่ายิ่งราดน้ำไฟกับลูกโหมยิ่งกว่าเดิมขณะที่กำลังวิ่งลนลานอยู่นั่นเองแม่ก็หันมาถามลูกว่าน้องอยู่ไหนจ๊ะถึงแม่หมายถึงน้องคนตัวท้องที่อายุเพียง4เดือนลูกก็ตอบว่าก็น้องนอนอยู่กับแม่นี่สงสัยยังอยู่ข้างบนมั้งพอพูดจบเท่านั้นแม่ก็ทำตาลอยเหมือนเบลอเดินวนไปวนมา 2-3 รอบจนลูกแปลกใจรีบทักขึ้นมาว่าอ้าวแม่เป็นอะไรเนี่ยนายว่าจะขึ้นไปอุ้มน้องไงแม่กลับได้สติรีบวิ่งไปหาน้องที่ชั้นบนทันทีโดยลืมไปสนิทว่าแม่ได้สั่งให้แม่ของคนใช้อุ้มน้องคนเล็กออกไปตั้งแต่แรกแล้วสั่งไปแล้วลืมหลังจากไฟไหม้ไปได้ครู่ใหญ่รถดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะรีบฉีดน้ำทันทีนี่อ่านตามที่เขาว่านะจ๊ะเขากลับถามลูกว่าหนูตอนนั้น12ขวบนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถามหนูถ้าจะให้ฉีดน้ำดับเพลิงคิดกระบอกละ50,000บาทนะลูกคิดในใจว่าโหแพงจังเอาไป5บาทได้ไหมและแม่จะมีปัญญาจ่ายไหมนี่พอลูกไปตอบเขาก็เลยไปฉีดน้ำให้บ้านหลังถัดไปก็คงไม่ได้50,000หลังถัดไปลูกนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังอยู่ชั้นบนพยายามตะโกนเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากแม่เลยสักพักหนึ่งตำรวจก็เข้ามาดึงตัวลูกไปคืนแล้วตำรวจบอกว่าจะพาไปสอบสวนที่โรงพักหนักเข้าไปอีกโทษฐานที่เป็นบ้านต้นเพลิงพาเด็ก12ขวบไปขณะที่ตำรวจคว้าแขนลูกขึ้นรถลูกพยายามจะเงยมองหาแม่แล้วก็ได้เห็นว่าแม่ยืนหันหลังให้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นบนลูกจึงร้องบอกตำรวจว่าได้ไงแม่หนูอยู่ข้างบนตำรวจจึงรีบหันไปดูแต่ตำรวจไม่เห็นร่างของแม่เห็นแต่เพียงเปลวไฟลุกไหม้หลังคาสังกะสีตกลงมาในห้องลูกถูกตำรวจเคกศีรษะอย่างแรงอีกหาว่าเป็นเด็กโกหกหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่พอตอนเช้าลูกก็ถูกปล่อยตัวมาพอทราบข่าวภายหลังว่าแม่เสียชีวิตแล้วในกองเพลิงแรงระเบิดของถังแก๊สทำให้ชิ้นส่วนอวัยวะของแม่กระเด็นกระจัดกระจายลูกเสียใจมากแต่ร้องไห้ฟูมฟายจนตาบวมแล้วใครจะรับผิดชอบนี่เช้าวันอาทิตย์ลูกเดินออกมานอกซอยสวนกับพ่อซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากต่างจังหวัดพ่อร้องไห้อย่างเลื่อนลอยลูกเรียกพ่อพ่อยังไม่ได้ยินเลยพ่อรีบไปรับศพแม่ที่สถาบันนิติเวชอย่าลืมพ่อกับแม่รักกันมากนะจ๊ะพอเห็นลำตัวแม่ซึ่งถูกไฟไหม้จนเกรียมเท่านั้นพ่อรีบตรงก็ไปกอดไว้แน่นร้องไห้ฟูมฟายพร่ำลำพันว่านี่แต่พ่ออยู่ได้พอรับรองว่าแม่จะต้องปลอดภัยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งสงสารจับใจนะหลังจากแม่เสียชีวิตไปได้3วันขณะที่ลูกกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นแม่มายืนอยู่ที่บันไดพูดกับลูกว่าลูกแม่ฝากดูแลน้องให้ดีด้วยลูกทั้งสั่นทั้งกลัวละล่ำละลักตอบแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องทุกคนอย่างดีแม่
แม่จะไปไหนก็ไปเถอะลูกกลัวพอลูกพูดจบแม่กลัวลูกกลัวแม่ก็จากไปทันทีโดยที่ไม่เคยมาให้เห็นอีกเลยค่ะหลังจากผ่านพ้นงานศพของแม่ไปแล้วพ่อพาลูกๆย้ายไปอยู่กับตายายแล้วนั่นนะต้องลำบากหยิบยืมเงินคนโน้นคนนี้หลายแสนบาทจนเขาไม่กล้ายืมเพราะกลัวพ่อไม่มีปัญญาจ่ายคืนแต่เพราะพ่อเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เพียง2ปีก็สามารถรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จต่อมาปี2532พ่อประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังถูกกระจกหน้ารถทิ่มจนหน้าเละมีรอยแผลเป็นเต็มหน้าสามปีต่อมาพ่อก็ต้องเข้าห้องไอซีอยู่ถึง3ครั้งด้วยโรคร้ายต่างๆรวมแล้วทั้งความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดตอนนั้นยังไม่พอวันหนึ่งพ่อไปเอ็กซเรย์สมองพอกลับมาคืนนั้นพ่อก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราทันทีตั้งที่ตอนเข็นรถเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์พ่อยังคุยเรื่องงานกับน้องชายอยู่เลยอาการพ่อทรุดลงเรื่อยๆลูกและสามีได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับวันพ่อลูกก็ได้รับทราบข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนตีสองของคืนวานคำถามแม่ทำกรรมใดมาจึงต้องมาถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปฆ่าสัตว์หรือผิดศีลใดๆเลยค่ะลูกอยากทราบว่าจริงๆแล้วต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่คะแม่รักลูกๆมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อไปช่วยน้องคนเล็กแม่ทำอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือไม่อย่างไรคะขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันไปตามหาแต่ก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่ชั้นบนแต่ขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาลูกโกหกไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่หายไปไหนลูกเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเองคะ เอาเรื่องเงินนะหลังแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าที่ใส่ในคืนเกิดเหตุแม่มาหาพวกเราจริงๆหรือคะที่ชาวบ้านเลยกันว่าตกดึกจะเห็นแม่มักกวาดขยะหน้าบ้านนั้นจริงหรือไม่พ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่จนถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ทำไมแม่ถึงไม่เคยมาหาให้พ่อเห็นเลยคะก่อนเสียชีวิตแม่นึกถึงอะไรคะเจ็บปวดทรมานมากไหมแม่ตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือยังคะมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆไหมคะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดคะพ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าและป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในสุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นเพราะวิบากกรรมใดช่วง6ปีหลังก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงจนพ่อหงุดหงิดใจเป็นเพราะมีเศษกรรมใดหรือคะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกจะไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนจ้องมองลูกอยู่ตรง

คืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งอยู่หน้าบ้านเช่นกันทำไมคืนสุดท้ายที่ลูกและสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและขยับขางอเข่าได้และยังหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นทั้งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกัน

ตลอดสิบวันที่พ่อไม่ได้สติพ่อหายไปไหนเป็นอยู่อย่างไรคะในวาระสุดท้ายพ่อมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนพ่อได้ไปอยู่ร่วมกับแม่หรือไม่คะพ่อกับแม่มี

0: บุญนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรคะเพราะเหตุใดบุญที่พ่อและแม่ทำเองและลูกหลานทำให้จึงยังไม่อาจตัดรอนวิบากกรรมทั้งสองได้เลยคะลูกและน้องสาวคนที่สี่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่ถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปผิดศีลใดๆเลยนั้นแม่น่ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะแม่น่ะมีสามีได้มีภรรยาน้อยจึงทำให้ตนเองแค้นใจจะสางคนไปเผาบ้านที่สามีสร้างให้ภรรยาน้อยจนทำให้ภรรยาน้อยถูกไฟคลอกตายแล้วก็ในชาตินั้นเองไปทำบุญคราใดก็จะอธิษฐานว่าชาติต่อไปอย่าได้มีสามีเจ้าชู้อย่างนี้อีกเลยอนาชาติหลังๆจึงได้มีสามีไม่เจ้าชู้คือสามีในปัจจุบันนี้นั่นเองติดต่อกันมาหลายชาติแต่ก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายชาติแล้วจ้ะต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจ้ะแม่รักลูกมากๆถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยชีวิตลูกคนเล็กนั้นก็เป็นเรื่องความรักของแม่นะไม่ใช่เรื่องบุญกุศลก็กับเป็นกรรมของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะทำให้แม่ต้องขึ้นไปในขณะที่ลูกคนเล็กออกไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วตัวลืมไงขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปหาก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่บนชั้นบนในขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกนั้นลูกเห็นจริงๆจ้ะไม่ได้ตาฝาดแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งแม่สำลักควันโดนความร้อนจึงพยายามดิ้นรนออกมาจ้ะหลังแม่เสียชีวิตได้3วันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าในคืนเกิดเหตุนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่แม่มาหาทุกๆคนแต่ผู้ที่รับรู้ได้ก็มีแค่ตัวลูกกับคุณน้าเท่านั้นแหละจ้ะตกดึกชาวบ้านเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงแค่ลือกันเป็นตุเป็นตะเท่านั้นเองเลยจ้ะพ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่ถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ไม่พบเพราะแม่ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็มีความทุกข์ทรมานมากดิ้นทรนทรายเพราะถูกไฟคลอกจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันและเห็นดวงสว่างในบุญกุศลที่ทำไว้จึงทำให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานทองทั้งที่แม่ควรจะไปได้สูงกว่านี้แต่เพราะความห่วงลูกๆเนี่ยจึงทำให้ใจใสได้ไม่เต็มที่จ้ะได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแม่ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขสบายดีมากได้รับบุญทุกบุญแล้วแล้วก็หายห่วงลูกทุกคนแล้วจ้าพ่อจากบ้านมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพราะกรรมตระหนี่นะในอดีตมาส่งผลจ้าเรื่องมีว่าชาตินั้นพ่อน่ะเป็นคนเคยรวยเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่ท่านมีความตระหนี่ไม่ทำทานไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำทานและผลแห่งทานแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโต่งท่านเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจ้ะจึงไม่ค่อยได้ทำทานเท่าไหร่พ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าเละป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในที่สุดก็เป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตพ่อเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ขาดสัตว์ไว้ค่ากินเป็นอาหารและค่าขายเป็นประจำเป็นคำหลักกับการที่เคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริมารวมส่งผลจ้ะ

ช่วง6ปีหลังพ่อต้องเข้าห้องน้ำทุก1ชั่วโมงจนหงุดหงิดใจเพราะโรคเบาหวานนั่นแหละจ้ะที่กิจกรรมฆ่าสัตว์ทั้งกล่าวมาส่งผลจ้ะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราเนี่ยลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่ก็ฝันเห็นพ่อมายืนล้อมมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงและในคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งหน้าบ้านเช่นกันและลูกจิตนิวรณ์มีความรักและระลึกถึงพ่อด้วยความห่วงใยจึงทำให้เก็บเอาไปฝันจ้ะส่วนพ่อบ้านนั้นเห็นคนอื่นแต่เข้าใจว่าเป็นพ่อก็เป็นเรื่องที่คิดเป็นตุเป็นตะท่านเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะคือสุดท้ายที่ลูกสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและงอเข่าพับได้แล้วหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นซึ่งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันกลับบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะลูกเป็นห่วงท่านมากจึงทำให้เห็นไปเป็นเช่นนั้นจ้ะตลอด10วันที่พ่อหมดสตินั้นพ่อก็เหมือนคนหลับอยู่ในภวังค์กายละเอียดก็ยังไม่ได้หลุดไปไหนจ้ะพ่อตายแล้วด้วยใจที่ผูกพันกับแม่มากๆมาถอดกายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานจะติดกันกับแม่จ้ะพ่อกับแม่ก่อนตายมีอาการทรมานคล้ายกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนตัวของพ่อกับแม่จ้ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือพ่อที่จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนคู่อริเป็นเจ้าชายนิทราส่วนแม่ก็จ้างนักเลงให้ไปจุดไฟเผาบ้านเมียน้อยของสามีในชาตินั้นจนเมียน้อยถูกไฟคลอกตายจ้ะพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูท่านนั้นสอนจะส่งเงินให้พ่อแม่แล้วส่งเสียน้องเป็นประจำบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ได้ยอดคือได้บุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีลูกๆและญาติมาคอยช่วยเหลือท่านทั้งสองในยามที่ลำบากจ้ะบุญที่พ่อแม่ทำเองและลูกหลานนำให้ยังไม่อาจจะไปตัดราวิบากกรรมของท่านทั้งสองได้เพราะบุญใหม่ที่ทำไว้ยังมีแรงส่งน้อยกว่ากรรมเก่าจ้ะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วจะให้ดอกผลมากกว่าต้นไม้เพิ่งปลูกจ้ะกรรมเก่าเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วส่วนบุญใหม่นั้นเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกยังให้ผลที่หลังจ้ะลูกและน้องสาวที่สี่ทราบเรามีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงประเภทบางทีก็ตามกำลังหลายครั้งก็เต็มกำลังจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดูสิบริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคปทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

คำถวายปัจจัย4กล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าพระนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจินวัตรเติมเศรษฐเจริญหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ

0: ริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนบดีจะพานำกรอกคำร้อยข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรชูเสิร์ตสุภสิทธิ์ธรรมรงค์เรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยัมพันเต
0: อิมานิมยัมพันเต
5: ดันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
5: สัพปะริวารานิ
0: สัพปะริวารานิ
5: ภิกขุสังฆสะ
0: ภิกขุสังฆสะ
5: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
0: อิมานิ
5: ดันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
5: สัพปะริวารานิ
0: สัพปะริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
0: อัมหากัง
5: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
5: หิตายะ
0: หิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
5: ์จงรับ
0: จงรับ
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และพระไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และพระไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจน้อมนำใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมาสั่งสมบุญกุศลกันในวันนี้ทุกท่านนะธรรมดามหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อท่านธนบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้นท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องเหมือนสมัยพุทธกาลที่พราหมณ์ทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมพระองค์ทรงติดใจในรสอาหารหรือถึงได้เสด็จมาบ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่าในโลกนี้มีธรรมอยู่16ประการที่ควรทำบ่อยๆคือกสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถบ่อยๆแว่นแขวนย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆธนบดีย่อมให้บ่อยๆธนบดีเมื่อให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนข่าวย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคผลนิพพานแล้วไม่เกิดอีกท่านทั้งหลายบุญกุศลคุณความดีที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทำในวันนี้ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันที่พระพุทธศาสนาสิ้นลงศีลธรรมเสื่อมลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับโลกนี้แต่ท่านทั้งหลายในวันนี้ได้มาสั่งสมบุญกุศลคุณความดีย่อมเกิดที่พึ่งและประโยชน์ที่แท้จริงทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานคณะพระภิกษุสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระ

0: คุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนวาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานอกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตในปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ท่านธนบดีทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติจะคิดหวังปรารถนาในสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวจะเดินสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับต่อไปเย

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือท่านจะกราบหลวงพ่อพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้ขอโอกาสไปบำเพ็ญสมณกิจสืบต่อไปนิมนต์ครับ

0: านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้นะคะแบบวันนี้ก็จะเป็นทุกวันเสาร
0: ์
1: พิธีถวายพัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะคะมาติดตามแล้วก็มาร่วมกิจกรรมงานบุญได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทาง GBN by DMC ค่ะที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่เดียวจบเลยครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้ก็จะเจอไอคอนต่างๆว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะสะดวกช่องทางไหนกดคลิกเข้าไปนะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ในเรื่องราวแห่งบุญกุศลนะคะที่เราจะได้ปลื้มปิติใจในการสั่งสมบุญร่วมกันแล้วก็ส่งช่องทางดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญด้วยกันค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือทางเว็บไซต์ donate.dkcme.org นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญค่ะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยรวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลของทางสถานี GBN by DMC และวัดพระธรรมกายได้อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้มีรายการดีๆที่เมื่อวานเห็นผ่านทาง Facebook นะคะก็ได้อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ไปแล้วนะคะก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางสถานี GBN by DMC ทุกท่านไปติดตามรับชมรายการนี้ค่ะดูให้รู้นะคะภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษจะเป็นดูหิรูนะคะน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรประมาณนี
0: ้
1: ทางช่องไทย PBS ค่ะซึ่งทางรายการนะคะก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะตอนที่ว่านี้ก็คือตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยนะคะซึ่งพระอาจารย์ฐานิโยนะคะพระอาจารย์ดร.พงศักดิ์ฐานิโยท่านก็ได้สอนธรรมะนะคะสอนวิธีการปฏิบัตินะคะให้กับท่านนี้ค่ะซึ่งเป็นคนหัวใจญี่ปุ่นนะคะเข้าถึงหัวใจญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะคะคุณฟูจิเซนเซค่ะเดินทางมาที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทดลองนั่งสมาธิทดลองเดินจงกรมนะคะแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาแบบไทยพร้อมกับทำการสำรวจไปด้วยเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทราบมาว่าคนญี่ปุ่นก็ยังเป็นชาวพุทธนะคะแต่ว่าทำไมคนญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่มีศาสนาแต่ก็ยังมีความผูกพันกับวัดแล้วก็พิธีกรรมต่างๆตลอดชีวิตของเขาอันนี้คือเขาอยากที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทดสอบเพื่อหาคำตอบแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะได้มีโอกาสมาติดตามรับชมรายการดูให้รู้นะคะทางไทย PBS นะคะในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนค่ะเวลา 11:00 นถึง 11:30 นตามเวลาประเทศไทยนะคะส่วนเวลาในประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเวลา 13:00 นถึง 13:30 นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: มาดูมุมมองเขาเนาะว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสเอาตัวมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบนี้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
0: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบุญนี้สามารถนะคะทำได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะกับการเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะด้วยยอดสวดที่เราจะทิฏฐเมกันนะคะ 8,739,109,109 จบค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วนะคะได้บุญแล้วต้องส่งยอดด้วยนะคะให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ forbrightworld.com ค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธีถวายพัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมหมดเวลาลงแล้วนะคะช่วงท้ายรายการค่ะขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตนะคะในบทที่ว่าสุขิโนวตารหันโตค่ะก็แปลความได้ว่าท่านผู้ไกลกิเลสมีความสุขจริงหนอก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขทั้งกายทั้งใจค่ะสั่งสมบุญในทุกๆวันแล้วก็ติดตามรับชมนะคะรายการดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมี

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันการรวีช่วงโชติในวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตัดปลอยผมธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศภายในพิธีตัดปลอยผมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสายสัมพันธ์โดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำขอตัดปลอยผมจากบิดามารดารวมถึงผู้ปกครองเพื่อขอขมาลาบวชยินยอมมอบถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาก่อนที่บิดามารดาคณะญาติมิตรและสาธุชนจะได้ประคองกรรไกรเพื่อตัดปลอยผมของบุตรหลานด้วยความเคารพบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นบุตรหลานเดินในเส้นทางสัมมาทิฏฐิตัดใจจากทางโลกเพื่อมุ่งศึกษาธรรมะและทดแทนคุณบุพการีซึ่งอานิสงส์นี้ย่อมส่งถึงบิดามารดาให้ได้มีส่วนในบุญใหญ่ของการบวชครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาแปลแถวเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งนาคธรรมทายาทที่ได้ผ่านการปลงผมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการอบรมฝึกฝนตนเองทั้งการสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนรู้พระธรรมวินัยเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมบูรณ์ต่อไปสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านชายผู้มีศรัทธาได้มาอุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2560ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มนุษยชาติได้รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต
1: เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราหามานานแล้วอะค่ะไม่คิดว่ามันจะมหัศจรรย์แบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยทางคุณสามีอะค่ะก็อยากบวชตั้งแต่9ปีที่แล้วแล้วค่ะพอตั้งใจที่จะบวชก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้เขานะคะไม่สามารถที่จะบวชได้ตอนนั้นก็หัวล้มหัวฟาดพื้นนะคะก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงค่ะนะคะหลังจากนั้นก็มีภาวะอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายร่วมด้วยก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็พยายามรักษาดูแลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารต่างๆจนปัจจุบันสามารถกลับมาเป็นปกติได้และบุญพิเศษในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้นำบุญนะคะสองท่านก็คือพี่เป็นหนึ่งกับทางแม่แกงนะคะบอกว่าคุณชมพู่มีบุญพิเศษบวชบูชาธรรมหลวงปู่สดนะคะ109ปีนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจบวชอย่างอัศจรรย์นะคะก็เลยรับตัวมาสัมภาษณ์ผ่านทุกอย่างนะคะก็บุญพิเศษแบบนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะในการที่จะบวชบูชาธรรมหลวงปู่ของเรานะคะครบ109ปีต้องบอกว่าในขณะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และให้สามีมาบวชได้เนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ปลื้มปิติจนแบบเนี่ยขนาดพูดก็น้ำตาจะไหลนะคะเรารอคอยวันนี้มานานเหลือเกินตอนแรกไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะคะแต่ตอนที่เราเริ่มปลงผมเรารู้แล้ว

0: ว่านับจากเนี้ยค่ะเขาจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะพอพระยิ่งโกนไปเรื่อยๆเนี่ยโกนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าท่านเหมือนพระขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยเราบุญเหลือเกินบุญเรามากเหลือเกินที่สามารถที่จะทำให้เขาบวชได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกๆเห็นว่าวันนี้ลูกพระพุทธเจ้านะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราจริงๆให้คงอยู่ต่อไปค่ะสาธุค่ะ
1: เราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่เราได้มีส่วนบุญนะคะในการมาเป็นคณะญาติมิตรในการสนับสนุนโครงการบวชในครั้งนี้ค่ะก็เป็นภาพที่น่าปลื้มประทับใจกับนาคธรรมทายาททุกๆรูปเลยค่ะที่ตัดสินใจเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาบวชในโครงการนี้การปลงผมเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการตัดกิเลสนะคะที่มันอยู่ในใจของเราจะได้หลุดล่อนออกไปหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้หลุดล่อนออกไปจากตัวเรานะคะเราก็พอเรามาร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็น้อมใจว่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราเหมือนกันก็ขอให้มาลายหายสูญไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาทในครั้งนี้ค่ะคือการที่เราเป็นผู้สนับสนุนโครงการบวชอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงอยากให้มีคนมาบวชเยอะๆเพราะว่าเรารู้ว่าการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพศภาวะที่เป็นเพศชายเนี่ยค่ะคือมีโอกาสเหมือนเรามีลอตเตอรี่แล้วมาขึ้นลอตเตอรี่ก็คือเป็นผู้มีบุญได้มาบวชแต่ว่าเพศภาวะอย่างเราที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาร่วมพิธีเนี่ยมันก็เป็นการแบบทำให้เราได้ตั้งผังอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้บวชแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าในชาตินี้เราก็มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้มีการบวชแบบนี้ค่ะในการศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ
2: และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวYouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานศพจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดครัวสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัตทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ธังวัฏฐังสัสสามิกังปังสุกุลจีวรังไมหังปาปุนาคุข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชาธรรมกาย

บื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

ยามเช้าของมหานครหาดใหญ่ในวันนี้เต็มปีดไปด้วยความงดงามแห่งศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาพร้อมใจกันเดินทางมาร่วม งานบุญมหากุศลในพิธีตักบาตรพระภิกษุ 10,000 รูปนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ณถนนนิพัทธ์อุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำบุญเพื่อแม่เพื่อพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักจนถนนทั้งสายกลายเป็นถนนสายบุญอันสว่างสวยอบอวลไปด้วยมวลแห่งความบริสุทธิ์เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาปรากฏเป็นภาพแห่งการรวมใจสั่งสมมหาทานบารมีงดงามตามวิถีแห่งโบราณกาลที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดและถือปฏิบัติมายาวนานกว่า2,500 ปี

ในบุญพิธีสำคัญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสมหาสังฆทานนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นครั้งที่23ในปีนี้จนกลายเป็นงาน

ประเพณีสำคัญของมหานครหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในดินแดนภาคใต้และในช่วงเวลาอันเป็นมงคลสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศความตั้งใจมั่นในพระรัตนตรัยพร้อมน้อมนำหลักธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อย้ำความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ไม่มีวันสึกคลาย

มาคมอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายที่มาร่วมพิธีตักบาตรได้พร้อมใจกันกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์รองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นจากมหาทานบารมีอันมีอานุภาพไม่มีประมาณให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมเป็นประดุจเสบียงบุญอำนวยผลอันไพบูลย์เป็นกำลังในการเดินทางอันยาวไกลในวัฏฏสงสาร

เมื่อถึงเวลาสว่างประธานพิธีตักบาตรและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายาธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสน้อมน้อมด้วยศรัทธาสมมติว่าทุกคนกำลังประกอบพิธีบุญอยู่เบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ยังความปลื้มปิติและเบิกบานให้บังเกิดขึ้นแก่ใจของผู้มีบุญทุกท่านบนถนนสายบุญแห่งนี้พร้อมกันนี้ประธานการจัดงานและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนับเป็นการส่งต่อทั้งเสบียงอาหารและกำลังใจแด่หมู่สงฆ์ผู้ยืนหยัดอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามุ่งมั่นสื่อสารและเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐเพื่อเป็นแสงสว่างแก่จิตใจของผู้คนและร่วมกันนำพาดินแดนแห่งนี้ไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืนสืบไป

ภาพทัศนานุตริยะอันงดงามในเวลานี้คือภาพพุทธบุตรนับหมื่นรูปกำลังแปรแถวเพื่อรับบาตรจากมหาชนผู้มีบุญที่พร้อมใจกันน้อมถวายทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยดวงใจที่เบิกบานผ่องใส

ั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่23โดยเฉพาะในปีนี้ได้ปรากฏภาพแห่งศรัทธาอันงดงามเมื่อได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นานาชาติ4ประเทศและคณะสงฆ์จาก14จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานบุญโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนและคณะกัลยาณมิตรจากนานาชาติมาร่วมสั่งสมบุญอย่างเนื่องแน่นนับเป็นงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ประจำปีที่ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อยอมยกพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก้าวแรกของการฝึกตนที่จะค่อยๆยกระดับจิตใจของผู้คนนำไปสู่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหัวใจผู้คนเปี่ยมด้วยการให้และการให้อภัยย่อมนำมาซึ่งความเมตตาความเข้าใจและสันติสุขก็เกิดความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะความพอดีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตั้งแต่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราต้องรู้จักประมาณอยู่อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขไม่เพียงเท่านั้นความพอดีก็ยังมีความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอีกด้วยแต่ความพอดีของใจนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นมิเตอร์บ่งชี้วัดค่าความพอดีในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: พอดีสังเกตอยู่ที่เราพึงพอใจแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งเข้าไปถ้าถูกวิธีตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อไปแม้อย่างไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วทีนี้เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าใจมันเกลี้ยงๆเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปีติสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆนั่นน่ะเราทำถูกวิธีแล้ว

ผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าความพอดีคือตรงที่เรามีความพึงพอใจทำให้ถูกหลักวิชาอย่าให้ตึงเกินไปหย่อนเกินไปร่างกายจะเป็นตัวบอกเราระบบประสาทกล้ามเนื้อจะบอกเราว่าอันนี้ตึงเราจะเกร็งจะเครียดถ้าหากว่าหย่อนมันจะหลับจะฟุ้งถ้าพอดีเราจะพอใจและเมื่อพอใจใจก็จะหยุดดังนั้นเราพึงหมั่นรักษาใจให้สบายพึงพอใจในทุกประสบการณ์เห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอเพียงใจมีความสุขแล้วเราก็จะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบาย

แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนจัดสิ่งของถึงธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารภายจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อย

่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่าง

ื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวง

เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลก

ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกนอกจากนี้นะกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรม6ดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภาย

และความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการรู้ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งกว่าอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเครื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเงี้ยไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัดสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดบนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นชานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็เ
จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดาวโบตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยาย

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้าน

ให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้าน

ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาด

และก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตและอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันการระวีช่วงโชติวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนหลายท่านเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดรุ่นที่1ในโอกาสนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้กล่าวเปิดโครงการอบรมทางออนไลน์ไปยังศูนย์อบรมทั่วประเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานทอดกฐินตามวัดต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกฐินโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกฐินไปถวายยังวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเติมกำลังใจให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ณธุดงคสถานนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม250คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยทุกคนมีความตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบภารกิจในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภารกิจในการชวนบวชในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รวมถึงการจัดรถมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนปีพุทธศักราช2570โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายเป่าดวงแก้วนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์รวมทั้งได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นทำให้ผู้ร่วมอบรมได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีจนทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าก่อนที่จะได้ร่วมสัมมนาเพื่อรับเป้าหมายในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมอบรมเป็นอำเภอเพื่อนำเสนอภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดของการจัดงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด

จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดและพระพุทธศาสนาตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ทั่วไทยเกิดความรักความหวงแหนและความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณบ้านกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและปลื้มปิติค่ะกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านกัลยาณมิตรณเมืองไอโฮเฟนโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปพร้อมชื่นชมความเสียสละของกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนที่ร่วมใจกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของทุกท่านให้ได้มาสร้างบุญและสร้างบารมีร่วมกันนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยป้ายบ้านกัลยาณมิตรและพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม

ฝ่ายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรชนาการขนาดผลและกัลยาณมิตรปาริชาติคาเวศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์นี้ถือเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่เปิดต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้เข้ามาค้นพบความสุขที่แท้จริงจากสันติภาพภายในและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

้งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนม์

0: ้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปองพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดาด้วยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนกรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไป
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะ
0: อย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดในขณะนั้นช้างนาราคีรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทัยซึ่งไปกระทบกับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคีรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคีรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่นาเรือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: เฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิ
0: พรามหนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดูจึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งหนุ่ม
1: ตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะ
0: พรามหนุ่มทักทายปูสักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิม
1: เฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปูพรุ่งนี้เจอกันใหม
0: ่วันต่อมาเมื่อพรามมาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปูขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพรามทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปูทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพรามเจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม3ชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพรามเจ้าของนา
2: พี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นน่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่
3: เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะเอามายากจะตายไป

0: าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไร
1: ต้องได้สิพี่ก็น้องอ่ะอยากกินพี่อ่ะก็ต้องเอามันมาให้ได้เอ๊จะเอาตาของเจ้าพราหมณ์หนุ่มนั้นน่ะมายังไงดีนะแค่คิดเนี่ยน้ำลายอ่ะหกแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะนึกออกแล้วพี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะ
0: แผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิ
1: ก็ใต้ต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวนึงอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี
0: ่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างร้ายลึกซิจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้างูเห่าได้ยังไงล่ะ
1: เรื่องนี้น้องจัดการเอง
2: เมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปรนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำ
1: กินเยอะๆนะท่านนะวันพรุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกิน
3: เออดีเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้ใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะ
0: ท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเห่า
2: พอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพราหมณ์หนุ่มก็จะแวะมาทักทายปู่ทองตัวนี้ทุกครั้ง
4: ว่าไงเจ้าปู่เดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปู่น้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตขึ้นตั้งเยอะ
2: วันหนึ่งเวลาเช้าตู่พราหมณ์ได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปู่ขึ้นมาเล่นเหมือนเคย
4: กลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องกิ่วแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิว
2: แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพราหมณ์หนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพราหมณ์หนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจ
4: โอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ย
2: งูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพราหมณ์หนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพราหมณ์หนุ่มปู่ทองไม่ได้ยินเสียงพราหมณ์หนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพราหมณ์
5: ช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาด
2: กาตัวผู้ไม่เห็นงูเห่ากัดพราหมณ์หนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพราหมณ์โชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปู่ทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน
0: ่นโอ้ยเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
5: มาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่
0: ๆโอ้ยก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเถิดกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเถิดท่าน
2: งูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักที
3: เจ้าปูนะปล่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหม
5: เจ้างูร้ายชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทำให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้
2: งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงปู่ให้ตายใจแล้วหนีไป
3: ได้สิข้าจะช่วยดูพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วเจ้าปู่ได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราสิ

0: านงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนเนี้ยฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูดพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลย
1: เจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามเจ้าของนาอีกจนได
2: ้นั่นไงเราช่วยให้เพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้ปล่อยพวกเราไม่ได้หรือยัง
3: นั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วหนีบแรงชะมัดเลย
0: ปล่อยเจ้าไปก็โง่นะสิสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าอ่ะอย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่นะนี่นะนี่นะ
1: ปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่น
4: กากาอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ากากาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า
1: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปูทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปูทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกาส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่าพระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปูพรามหนุ่มเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมา

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเราว่าพระมหาเถระพระเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกวันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีความปลื้มปีติในการฟังธรรมเข้าใจเลื่อมใสแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดความปราบรื้มเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดสมาธิแล้วก็เข้าถึงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราฟังแล้วนอบน้อมทำความเข้าใจเลื่อมใสได้อย่างชัดเจนก็จะเกิดความปราบรื้มปราบปลื้มแล้วก็ปีติคนลุกสู้ชูชันตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวขยายจากคนลุกแล้วก็จะปัสสัทธิแปลว่าความสงบกายสงบใจเมื่อสงบกายสงบใจนานเข้าก็จะมีความสุขกายสุขใจเมื่อมีความสุขกายสุขใจนานเข้าใจก็เป็นสัมมาสมาธิคือหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมแล้วก็ให้มีความปราบรื้มให้มีความผ่องใสให้มีความปีติในธรรมนั้นแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรในโลกนี้จะเป็นอย่างไรข่าวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เราตั้งอยู่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้ธรรมทานให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมเลิศกว่ารถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาทนาทุกข์ทางปวงวันนี้เราก็จะได้ทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องจดหมาย จากพระรุ่นบุกเบิกจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกถึงครูแม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศธรรมดารับชม
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เทระวาคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีหรือคาถาเศรษฐีก็ดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้

0: ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้ะทำอย่างนี้แหละจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

0: ใครมาทันคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างตั้งแต่ที่หลวงพ่อมาพบคุณยายตั้งแต่ปลายปี2506
1: ครับ
0: จนถึงวันที่ท่านละสังขารในปี2543รวมแล้ว37ปีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อเห็นคุณยายท่านมีอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียว
1: ครับ
0: มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวสม่ำเสมอด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกับใครปกติท่านดูเฉยๆพูดจาเรียบเรียบคืออารมณ์ท่านไม่ค่อยจะกระเพื่อมแต่ว่าเราจะแสดงกิริยาการอย่างไรท่านก็เฉยๆเฉยๆนิ่งๆถึงวันท่านมีความสุขความสงบสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นปกติท่านน่าเข้าใกล้ทีเดียวทำให้เรารู้สึกเย็นอกเย็นใจครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามท่านนะยายเบื่อไหมอยู่แค่ไม่กี่ที่ในวัดปากน้ำคุณยายรู้สึกอึดอัดไหมท่านตอบว่าไม่เลยยายมีความสุขค้นวิชาตลอดยายกลัวอย่างเดียวคือตอบคำถามหลวงปู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยายก็ต้องค้นวิชาตลอดอย่างมีความสุขนี่จ้ะในพื้นที่วัดปากน้ำ16ไร่คุณยายใช้พื้นที่แค่จากโรงงานทำวิชาไปหอฉัตรแล้วก็กลับไปโรงงานทำวิชาต
1: ่อ
0: กลับไปที่พักแต่ใจคุณยายท่านมีความสุขการเอกสารคุณยายคือปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะซักเสื้อผ้านี่คือการเอกสารของท่านนะระหว่างทำไปท่านก็ค้นวิชาไปด้วยนี่จ้ะเช็ดถูไปก็ค้นวิชาไปหยุดนิ่งไปดูไปเรื่อยๆมหัศจรรย์ไหม
1: มหัศจรรย์ครับ
0: จ้ะคุณยายอยู่ในที่ที่มีขอบเขตจำกัดแต่ว่าไม่จำกัดคือเป็นอันลิมิเต็ดเลย
1: คร
0: ับ ใจท่านขยายนี่จ้ะอีกคำถามที่หลวงพ่อถามคือยายยายเหงาบ้างไหมคืออยากรู้อ่ะก็ท่านอยู่คนเดียวไงอยากรู้ท่านเหงาไหมท่านก็ตอบว่ายายไม่เคยเหงาเลย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหงามันเป็นยังไง แล้วพ่อถามแต่ตอนพบท่านใหม่ๆพอคุณยายอายุ60กว่าก็ถามท่านอีก 70 กว่าก็ถามอีก 80 กว่าก็ถามอีก ท่านก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเลย ไม่เหงายายแล้วยายทำไงยายจึงไม่เหงายายก็นั่งเก้าอี้ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไม่คุยกับมนุษย์ก็คุยกับเทวดาน
1: ี
0: ่คุยกับพรหมลูกพรหมอะไรเงี้ยไม่เหงาเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมดห่วงแล้วเพราะเทวดามีมากกว่ามนุษย
1: ์
0: ในยุคนั้นก็คุยกับท่านประมาณนี้นะเทวดามีมากกว่ามนุษย์คุยกันอีกกี่ร้อยปีก็ไม่หมดคุยจากวิมานนี้กับไปวิมานนู้นวิมานนั้นไปเรื่อยๆยายท่านบอกยายนั่งกันที่ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ตอนนั้นมาใหม่ๆนะท่านแกพูดง่ายๆก่อนแม้กระทั่งไปนิพพานก็ได ้ไปกับเรียนกับพระเจ้าก็ได้นี่ภาษาท่านนี่เลยจ้าคุณยายของเราเนี่ยอยากให้หลานยายเป็นอย่างนี้บ้างตอนในเวลาที่มีแขกมาพบคุณยายซึ่งหลวงพ่อจะนั่งพิงเสาหัวด้วนอยู่คุ ุศลนั้นไม่ไปถึงพิดานอ่ะ
1: คร
0: ับไม่ค่อยมีใครไปนั่งตรงนั้นน่ะก็จะเห็นแขกก็เอาใบอนุโมทนาบัตรจากที่ทำบุญเลี้ยงพระวัดบางทำมาคุณยายแล้วขอให้ท่านเมตตาคงบุญไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหมู่ญาติก็เห็นอย่างเงี้ยแม่คุณยายท่านทำอะไรพอรับมาท่านก็นั่งเข้าที
1: ่
0: คือนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งๆสักพัก5 นาที 10 นาทีท่านก็บอกแขกว่าคนนั่งไปด้วยไอ้แขกนั่งสมาธิไปด้วยกับคุณยายเนี่ย
1: คร
0: ับพอคุณยายได้ลืมตามาท่านก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรคืนแขก
1: คร
0: ับแล้วก็พูดสั้นๆว่าฉันขอบุญไปส่งให้พ่อแม่คนที่ตายไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่ตอนนี้พ่อแม่คุณมีความสุขอยู่ตรงนั้นตรงนี้สว่างชั้นนั้นชั้นนี
1: ้
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: ใช
0: ่หรือบางทีคุณยายจะอธิบายเพิ่มว่าขอบุญไปแล้วนําไปส่งสว่างชั้นนี้อิมานเป็นอย่างนี้สูงเท่านี้ยอดมีบริวารเท่านี้เช่นมีบริวาร 100,000 200,000 โลกเป็นมนุษย์มีบริวารคน2คนโอ้โหนั่นมีบริวารแทบครึ่งประเทศเลยนะแล้วพ่อฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจตอนนั้นเพิ่งมาเรียนธรรมะใหม่ๆกับยายมีบริวารเป็นแสนสงสัยจากใบอนุโมทนาบัตรเลี้ยงพระเพียงใบเดียวแค่นี้เหรอโ
1: อ
0: ้ก็ทึ่งเลยมาใหม่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกตอนใหม่ๆแล้วพ่อก็ตื่นเต้นว่าทำไมการไปนรกสวรรค์ยังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณยายไม่เห็นต้องใช้ยานพาหนะใดเลยท่านก็ไปได้เป็นปกติเหมือนหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับเราเดินออกจากห้องนอนไปเข้าห้องน้ำคือทั้งง่ายและใช้เวลาไม่นานเลยท่านก็ใช้เวลาแค่นั้นนั่งหลับตาเราเดินเข้าห้องน้ำอย่างมากก็ห้าทีก็เห็นคุณยายนั่งไปดูนรกสวรรค์ก็แค่ห้าทีปุ๊บถึงปุ๊บถึงอย่างนี้เหมือนกันเลยเพราะเห็นอย่างนี้มันก็เลยฝังใจจิตใจจึงอยากให้ลูกทุกคนมีความคิดอย่างนี้บ้างเพราะคุณยายท่านดังธรรมะไปรู้ไปเห็นอะไรได้เราในฐานะลูกหลานก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมไปรู้ไปเห็นให้ได้อย่างนั้นบ้างดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อันนี้ถามจริงพูดด้วยความสุจริตใจ
1: ก็ว่า
0: ฮะคืออยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นบ้างนี่เอาไหมนี่เมื่อใจเราวนเวียนอย่างนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาต่อไปลูกๆก็จะเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็จะได้สมความปรารถนาจ้าสมกติได้อุทิศชีวิตเป็นนักสร้างบารมีเขตในเพื่อตามติดตามวิญญาณไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดมาถึงครูไม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศสมณะชื่อก็เพราะแล้วนะเปิดรายการด้วยเพลงสว่างใสในดวงตา

0: อะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหาร
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

0: กราบเคารพหลวงพ่อเคารพอย่างสูงครับผมพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภรู้จักไหม
1: รู้จักคร
0: ับ ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
1: คร
0: ับ กรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโส
1: คร
0: ับอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักคริมิสากลและอาสรมอุบาสิกา
1: อาสรมอุบาสิกา
0: ก็กราบรายงานตัวครับตอนที่สองแล้วนะพ่อครับหลังจากหลวงพ่อบวชในปี2512แล้วหมู่คณะก็เริ่มปักหลักอย่างจริงจังและการตามหาที่ก็เกิดขึ้นเราผู้มาปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสถานที่เริ่มไม่พอรองรับครับช่วงหนึ่งหากันหลายแห่งเลยก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจครูไม่ใหญ่ครูไม่อยากก็บอกคุณยายว่า

ไม่ได้ที่เลยยายถามว่าท่านต้องการแบบไหนล่ะครูไม่ใหญ่ก็บอกสเปคไปหนึ่งติดน้ำสองไปมาสะดวกสามฟรีเพราะเราบอกจี้นี่จ้าติดน้ำไปมาสะดวกฟรีท่านก็ตอบคนเดียวว่าค่ะและท่านก็ตามหาที่ในที่ไม่เห็นได้ไปไหนท่านก็นั่งหลับตาไปได้ที่ดินตรงตามสเปคที่ครูมือใหญ่ต้องการช่วงที่อาจารย์ทวินวัติรางกูลรู้จักท่านไหมคือเป็นลูกศิษย์คุณยายนึกขึ้นได้ว่ามีรุ่นพี่จากจุฬาคืออาจารย์วรณีสุนทรเวชมีที่ดินอยู่แถวรังสิตลักษณะใกล้เคียงกับที่พวกเรากำลังหาจึงมีการนัดหมายไปพบกันที่บ้านท่านคุณยายท่านก็บอกว่าให้ไปวันนี้แล้วจะสำเร็จกำหนดสเปควันนั้นเลยพระท่านหลวงพ่อทัตตาชีโวอาจารย์ทวินและทีมงานจึงไปบ้านคุณวรณีโดยไม่รู้เลยว่าวันนั้นบังเอิญตรงกับวันเกิดของคุณหญิงประหยัดแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีพอดีครับซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านนะความตั้งใจเดิมทีมงานอยากจะไปขอที่ดินแต่พอจะไปขอกันตรงๆก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไรนี่เนาะสุดท้ายจึงพูดทำนองว่านี่เนาะนี่ต้องมีทำนองด้วยอยากขอซื้อที่ทั้งที่บ่มีจี้เลยที่บ่มีจะไปขอซื้อที่พูดเสร็จทั้งสองท่านก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรทีมงานยังกลับมาโดยยังไม่ได้คำตอบเลยก็ท่านไม่ตอบอะไรขอซื้อก็ไม่ตอบขายไม่ขายก็ไม่บอกอาจารย์ตะวินเองก็ใจจดใจจ่อว่าสรุปแล้วเรื่องที่ดีมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะแต่วันหนึ่งก็ได้เจอกับคุณวรณีอีกครั้งเนอะเจออาจารย์วรณีอีกครั้งท่านกวักมือเรียกแล้วบอกว่าวินวินเรื่องที่เธอไปขอซื้อที่ดินวันเกิดคุณแม่ฉันถามคุณแม่ให้แล้วนะคุณแม่บอกว่าไม่ขายอาจารย์ที่วินดีใจจะหายวาบเลยไอ้ใจหายวาบเลยนี่ไม่ขายแล้วท่านก็นิ่งจันทร์วรณีบอกต่อคุณแม่ถามว่าเขาจะเอาไปสร้างวัดใช่ไหมพอรู้ว่าใช่คุณแม่จึงบอกว่าถ้าเขาจะเอาไปสร้างวัดฉันจะยกให้เอาดีนี้ก็มาถึงหมู่คณะทันทีหลังจากหลวงพ่อบวชเพียง2เดือนทุกคนก็ดีใจกันมากเลยนี่เนาะโอ้หลังจากรู้ว่าจะได้ที่ดินเพราะตอนนั้นตะเวนไปหาซื้อที่ดินโอ้พาคุณยายท่านไปด้วยท่านก็ลำบากท่านบอกโอ้มาที่ไอ้กายลำบากขนาดนี้ไม่เอาหรอกแล้วพาท่านไปลำบากอายุท่านเยอะแล้วท่านก็เหนื่อยนี่ไม่รู้จะทำไงตอนนั้นหลังรู้ว่าจะได้ที่ดินการวรณีกรรมธิบาลธรรมประสิทธิ์ได้เรียนธรรมะกับคุณยายแล้วก็เห็นเจตนาของหมู่คณะครับแต่นั้นพวกเราก็อยากเห็นว่าที่ดิน200ไร่ของจริงมันเป็นอย่างไรจึงนัดกันยกทีมไปดูใครว่างก็มากันรวมทั้งอาจารย์วรณีก็เพิ่งได้มาเห็นที่ดินตัวเองเป็นครั้งแรกเจ้า

0: ของที่ยังไม่เคยเห็นที่เลยพระท่านมีที่เยอะไม่เคยเห็นเราเดินทางจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าคลองหลวงยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้โอ้โหลูกรังฝุ่นเต็มไปหมดพอเข้าสะพานไม้คลองหนึ่งถนนลาดยางก็หมดกลายเป็นถนนลูกรังฝุ่นแดงฟุ้งไปจนถึงเชิงสะพานคลองสามแต่นี่ก็เลี้ยวซ้ายไปตามคันดินก็จะจอดรถกันตรงหัวมุมและทันทีที่ก้าวลงจากรถภาพแรกที่ปรากฏอยู่บนหน้าคือท้องนา200ไร่ตรงสเปกเลยนี่การบกเบิกสร้างวัดไอ้นี่ตอนนี้มันขุดดินแล้วมันยังไม่ได้เป็นงี้เนาะตอนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นท้องนามีน้ำมีอะไรนี่ดูดิตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้วันนั้นคุณยายยิ้มอย่างสดชื่นมากเลยที่ได้เห็นพื้นที่ผืนนี้ไม่มีแววกังวลอยู่ในสายตาคุณยายเลยส่วนครูไม่ใหญ่ก็แยกเดินดูไปกับตรองไปเพราะว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าที่ดินแบบนี้จะเยียดหรือโนส่วนอีกท่านหนึ่งพร้อมทำงานทันทีที่เห็นที่คือหลวงพ่อทัตตะชีโวกล่าวลงจากรถปุ๊บก็หันมาบอกผมผมคือหลวงนาสุวิชโพนะรู้จักท่านไหม
1: รู้จ
0: ัก ไอ้น้องไปวัดที่กันไปวัดที่กันปรากฏว่าท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมสายวัดมาด้วยจะสร้างวัดตั้งทีก็ต้องมีสายวัดช่วยกันวัดเป็นช่วงๆตั้งแต่คลองสามไปจนสุดคลองแอนผมก็ถามว่าได้เท่าไหร่ท่านตอบว่า1060เมตร1060เมตรตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเนาะเดินตรวจพื้นที่ด้วยยืนมาเท่เลยก่อนบวชนี่หลวงพ่อตาชิโว

ีสัจจะชีโวแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจึงลองถามท่านว่าหลวงพ่อตาจำได้ไหมตอนเราไปดูที่ดินกันน่ะหลวงพ่อตาตามาชวนผมไปวัดที่ดินเดินไปจนสุดแล้วผมถามว่าได้เท่าไหร่ท่านก็นิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่า 1,060 โอ้โหผมหลวงนาสุวิชาโพนะได้ยินแล้วทึ่งเลยครับผ่านมาตั้ง40กว่าปียังจำตัวเลข 1,060 ได้จึงไม่ใช่แค่อธิยะทางแต่กลายเป็นความทรงจำกันร่วมกันกับชุดบุกเบิกมาจนถึงทุกวันนี้นี่เนาะนี่บรรยากาศกันเยี่ยมชมพื้นที่ในช่วงที่เริ่มขุดดินและปรับพื้นที่บางส่วน

ยิ้มอยู่ตรงนี้นี่เนาะบรรยากาศพิธีวันถวายที่ดินในคุณหญิงวิจัยแพทย์ผงสาวพิสุทธาธิบดีท่านได้กล่าวคำถวายหนูนี่เนาะนี่มันยังไม่มีเครื่องจักรคนงานใช้พลั่วขุดดินไม่รู้สี่เหลี่ยมแล้วแบกดินทีละก้อนเพื่อมาเป็นคันดินอ๋อตอนนั้นกำลังสร้างคันดินอยู่นี่จ้า

คนขับรถคันแรกสู่วิจักคือเทพบุตรศรีละมโนตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วนี่รถแท็กเตอร์ดันกองดินปาดหน้าดินเพื่อปรับระดับพื้นที่จะวาดานโดยคุณสมภพมิ่งขวัญเรือท้องแบนที่ยืมมาจากกรมชลประทานเลยเลยขุดตัดปานจริงต้องสร้างสะพานเจ้าขาเพื่อเป็นการสัญจรอ๋อนี่ภาพเก่าๆจ้ะนี่ก็ช่วยกันทำเหนื่อยแค่ไหนก็ทนเอานี่จ้ะก่อนจะไปต่อฟังเพลงนี้ก่อน

แล้วพ่อครับช่วงนั้นพวกเรากำลังช่วยกันคิดว่าจะเผยเพราะอะไรเรื่องราวหมู่คณะออกไปคนภายนอกรู้จักได้อย่างไรจึงปรึกษาว่าเราน่าจะทำหนังสือสักเล่มแต่คำถามก็ตามมาทันทีแล้วใครจะเขียนเพราะพวกเราไม่ได้เป็นนักเขียนเลยครับวันนั้นชุดเริ่มต้นคือคนที่อยู่รอบคุณยายนี่รอบคุณไม่ใหญ่เนาะคุณยายยังบอกว่าอาหายทุกคนที่อยู่ในวันเนี้ยไปเขียนมาคนละเรื่องโอ้ไม่เคยเขียนกันเลยแต่นี่เป็นคำสั่งคุณยายเนาะเขียนก็เขียนกันแล้วท่านก็บอกว่ายายจะเอาเรื่องที่ทุกคนเขียนมาซ้อนกันในกลางของคุณยาย

0: 没有。另摸摸啊。ก็เลยเริ่มต้นเขียนว่าสู่เพศสมณะหน้า24-38ตอนนั้นเพิ่งหัดเขียนใหม่ๆหลวงพ่อทัตตาจีวรจะมีเรื่องเอกท่านคือเรื่องผจญมารเขียนก็ลุยกับมารเลยหน้า78-108ส่วนผมหลวงนาสุวิชโภเขียนเรื่องวันประกาศศึกหน้า72-77ครับนี่เนอะโจทย์ที่กำลังช่วยกันทำหนังสือพวกเรากำลังนั่งสมาธิและปรึกษางานกันที่บ้านธรรมประสิทธิ์มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าเมื่อเราจะเผยพระหนังสือไปสถานที่ที่เราจะสร้างนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนี่เนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะครูไม่อยากจะให้ทีมเด็กยุวะอายุ6-8 ขวบนั่งสมาธิแล้วไปดูจากภายในว่าสถานที่แห่งนี้ควรใช้ชื่อว่าอะไรเวลาผ่านไปประมาณ10 นาทีเด็กๆ ก็ลืมตากันมานี่เนาะและเด็กชายช้างซึ่งเป็นลูกของอาจารย์ทวินเป็นผู้ตอบว่าชื่อว่าศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมครับเด็ก6-8 ขวบนี่นี่เนาะอ๋อฉะนั้นบวชเป็นสามเณรช้างนะสามเณรหม่องน้องสามเณรหนองเป็นน้องชายในนี่จ้านี่กำลังตอนนั้นฝึกกำลังนั่งธรรมะกันควรจะใช้ชื่อสูงผู้จักปฏิบัติธรรมพอได้ยินชื่อก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทักขึ้นเลยสูงผู้จักก็ยิ่งใหญ่แล้วจะไม่ต้องมีคำว่าปฏิบัติธรรมต่อท้ายได้ไหมหรือไม่ใหญ่ไม่ได้ตอบแต่บอกเด็กๆชุดยื้อว่าอันไหนครั้งไปดูซิว่าคำไหนแน่แต่ก่อนยังนั่งตรวจสอบกันตรวจไปตรวจมาอีกประมาณ5 นาทีและคำตอบที่ได้ก็ยืนยันใช้คำว่าศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมนี่เริ่มต้นค้นหาชื่อครูใหญ่ใช้ชื่อนี้และกลายเป็นชื่อแรกในสถานที่แห่งนี้ก่อนเปลี่ยนมาเป็นวัดพระธรรมกายในเวลาต่อมาครับทุกวันนี้เนี่ยเมื่อผมหรือหลวงนาสุวิชโภรู้จักท่านไหม
1: รู้จัก
0: นี่เนาะนึกย้อนเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นมีคนทักเพราะการถามครั้งที่สองเหมือนเป็นการยืนยันจากผู้รู้ภายในอีกครั้งคำว่าปฏิบัติธรรมคือสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติให้เขาถึงธรรมก็ยืนยันว่าวัดพระธรรมกายนี้สร้างกันมาเพื่อการปฏิบัติธรรมจริงๆครับนี่ยืนยันนี่เน
1: า
0: ะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อไปเรามาฟังเพลงวัดพระธรรมกายกัน

พอถึงวันปีใหม่2513หนังสือเดินสู่ความสุขก็ออกทันตามที่ตั้งใจไว้หนังสือจึงได้กระจายตามสถาบันการศึกษาห้องสมุดต่างๆและประชาชนทั่วไปนี่หนังสือเดินสู่ความสุขที่คุณยายให้ชุดบุกเบิกเริ่มต้นช่วยกันเขียนนี่นะจ๊ะ

คยเห็นไหมแล้วสิ่งที่น่าปลื้มคือหนังสือเดินไปสู่ความสุขตามคนกลับมาได้จริงครับสิ่งที่คุณยายพูดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งผมเห็นเด็กหนุ่มเดินเข้ามากราบคุณยายที่บ้านธรรมวสิทธิ์พอยหน้ากระทักกันได้ถูกเลยชิดชัยใช่ไหมชิดชัยก็หันมาถามด้วยความแปลกใจว่าเอ๊ะรู้จักผมด้วยเหรอผมก็ตอบว่ารู้จักสิเราเรียนวิศินด้วยกันผมจำชิดชัยได้เลยเพราะชิดชัยเป็นคนเรียนเก่งของรุ่นหลังจากนั้นชิดชัยก็ไปเรียนต่อวิศวะจุฬาส่วนผมมาเรียนต่อที่เกษตรครับผมชอบอะไรคนหล่อ

อาตมาสิทธิ์ผมก็สงสัยไม่ได้ว่าเอามาได้ไงเนี่ยเดินมาเอ้ยพี่ชายบอกว่าอ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่คณะแล้วอยู่ไม่ติดต้องมากราบคุณยายพอดีช่วงนั้นคุณยายกำลังต้องการวิศวกรมาช่วยงานแม้ที่ชายจะยังเรียนไม่จบแต่กับร้องก็มาช่วยงานก่อสร้างและทันขุดดินก้อนแรกด้วยครับนี่จะวิศวะมาแล้วตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วเนาะสร้างวัดเสร็จก็เป็นเทพบุตรเลยเทพบุตรชิดชัยคุณอาเลือดศรีโยนี่

0: หลังจากเริ่มโคดิ้งก้อนแรกเพื่อสร้างศูนย์วิจัยปัจจุบันครับพวกเราก็รู้ว่างานนี้คงต้องทำกันอีกยาวจึงตั้งมูลนิธิธรรมประสิทธิ
1: ์
0: ขึ้นมาเป็นองค์กรรองรับครับพ
1: อ
0: ตั้งมูลนิธิก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปส่วนผมตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู
1: ่
0: ก็คิดว่าสบายแล้วครับคงไม่มีอะไรมาถึงเราละอยู่มาวันหนึ่งผมไปกราบคุณยายพอเงยหน้าขึ้นท่านก็เข้าเรื่องเลยครับพี่ๆเขาแบ่งงานกันไปหมดแล้วแต่มีงานหนึ่งที่ไม่มีใครเอาเลยผมก็นึกในใจโอ้โหงานที่มีใครเอานี่คงเจ๋งมากเลยจึงถามคุณยายว่างานอะไรยายท่านตอบสั้นๆว่างานทำบัญชีแล้วก็ดูแลเงินโอ้โหผมปลื้มมากเลยหรือปากไม่รู้เนาะนี่ผมลงนะสุวิชพงศ์นะไอ้รู้จักท่านไหม
1: รู้จัก
0: ก็เรียกอุทธรณ์เลยครับยายครับผมเรียนเกษตรได้ยายผมไม่ได้เรียนบัญชีท่านก็ตอบว่ายายรู
1: ้
0: ว่าคุณเรียนเกษตรแล้วยายก็รู้คุณเป็นคนฉลาดคุณอ่านหนังสือสักหน่อยคุณก็จะเข้าใจพูดเสร็จคุณยายก็เอี้ยวตัวไปหยิบหนังสือบัญชีเก่าๆของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วบอกว่ายายยืมมาผมก็เลยตอบไปว่าครับคราวนี้ก็ไปถึงครูใหญ่เร็วมากเลยท่านถึงกับขอพบตัวเพื่อเรียกสัมภาษณ์ด่วนด้วยความเป็นห่วงโดยมีคุณยายอยู่ด้วยและครูใหญ่ก็ถามตรงๆว่าจะทำงานบัญชีมีนโยบายทำบัญชียังไงบ้างแต่แบบนั้นอยู่ๆคำตอบก็ผุดขึ้นม
1: า
0: เหมือนคุณยายช่วยตอบให
1: ้
0: ผมจึงตอบไปว่าหลวงพ่อใช้มากไม่ว่านะครับแต่ขอให้รับมากกว่าจ่ายโอ้โหหลังเรียนจบปริญญาตรีในปี2514แล้วพ่อครับผมนี่ไม่อยากจะคุยผมสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของคณะเกษตรภาควิชาพืชสวนแต่ผมต้องมาดูงานบัญชีนี่จึงได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อวิทยาโทครับช่วงใกล้เรียนจบต้องทำวิทยานิพนธ์ผมก็ไปทำงานวิจัยเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่อง

0: ญญาโทนะทำใจเรื่องลิชิ
1: ล
0: ิ
1: ช
0: ิลิชิถ้าแปลเป็นไทยคือลิ้นจี่ที่สถานีทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ชีวิตตอนนั้นเหมือนกำลังเดินไปบนเส้นทางนักวิชาการเต็มตัวเลยในช่วงที่ผมกำลังทำงานวิจัยที่เชียงใหม่วันหนึ่งหลวงพ่อถามคุณยายว่าเมื่อไรวัดจะสร้างเสร็จยายนิ่งไปสักครู่หนึ่งก็จะตอบทันๆว่าให้ไปตามคุณสุวิทย์กลับมามัวจะไปดูลิ้นฉี่จนเมื่อหนึ่งขณะที่ผมกำลังขับรถลงจากดอยมีรถคันหนึ่งวิ่งสวนกันมาเลยผมเห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นในใจก็ร้องกันมาทันทีว่าหลวงพ่อมาแล้วก็ใช่จริงๆครับหลวงพ่อตามขึ้นมาถึงเชียงใหม่ผมรู้สึกแปลกใจพอจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ไม่ใกล้เลยเมื่อได้เจอกันหลวงพ่อจึงถามว่าทำวิจัยไปถึงไหนแล้วผมก็ตอบว่าก็ได้จบแล้วครับแล้วผมนี่นะหลวงนัทสุวิชโวนะยังมีโอกาสพาหลวงพ่อไปผาดำด้วยครับโอ้ตอนนั้นผมเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สวยมากจึงบอกหลวงพ่อว่ามีที่หนึ่งสวยมากคือที่ผาดำอยากจะพาหลวงพ่อไปดูเนอะพอดีก็อยากไปดูผมยังเป็นคนพาไปชมครับพอไปถึงผาดำยืนมองจากที่สูงไปเบื้องหน้าเห็นหุบเขาเวิ้งว่างกว้างใหญ่ไปสายมากฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนพาหลวงพ่อไปผาดำเป็นครั้งแรกผมนี่แหละครับเวลาต่อมาปี2517ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาโทเมื่อผมมากราบคุณยายที่บ้านน้ำมอบสิทธิ์แต่เรียกผมเข้าไปหาแล้วถามตรงๆว่าพี่ๆเขากำลังจะบวชกันนะเขานัดเป็นบวชกันแล้วคุณจะบวชไหมผมก็ตอบทันทีบวชครับแต่เขาบอกไปอย่างงงๆพ่อครับตอนนั้นแม้เรียนจบแล้วแต่ปริญญายังไม่ได้รับเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรถึงเวลาบวชก็บวชเพราะผมมีกติเตือนใจอยู่ว่าดูกติท่านนะ

0: ขียนคำโครงอย่างโครงเคลงมากห่วงห่วงก็มากหลายจูหัวดีนะแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วงเลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วงพี่สาวท่านยังจำได้ต้องถามท่านดู
1: ได้
2: ครับ
1: มากห่วงห่วงก็มากหลายแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วง
2: คร
1: ับ เลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วง
0: โอ้โหสุดยอดเลยมาขนาดนี
2: ้
0: ยังจำได้เลยแต่ก่อนจะบวชได้ผมต้องผ่านด่านสำคัญก่อนครับคือครอบครัวถ้ามีครอบครัวนะที่เลี้ยงท่านมาไม่ใช่ท่านไปเลี้ยงคนอื่นจังหวัดนั้นอาเนี่ยอาฮอสอามา yes ของผมกำลังป่วย

ผมก็จึงบอกกับทุกคนว่าผมจะบวชให้อาม้าโอ้พูดอย่างนี้ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามไม่มีใครการการเลยก็เข้าทางผมสิหลานจะบวชสร้างบุญให้อามาเป็นเรื่องดีนี่ครับผมเลยผ่านด่านแรกมาได้อย่างราบรื่นและผมก็สมบูรณ์เมื่อวันที่16มิถุนายน2517ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับนี่จะวันบวชนี่หลวงพ่อตตะชีโวมายืนอยู่ข้างหลังหลวงพิธิตะสุดโทปรงผมนี่จ้ะหลวงพ่อธรรมจะอยู่นั่งดูอะไรก็ไม่รู้นี่เนาะโอ้นี่ถ่ายภาพร่วมหลวงพ่อคุณยายที่หน้าบ้านธรรมสิทธิ์ขณะเป็นนาคก่อนอุปสมบทอยู่นี่เป็นนาคะเป็นนาคนี่เนาะ

สง่างามมากเลยวันดูเดินบวชโอ้ดูบุญหล่อเลี้ยงท่านนู่นนะนี่ผมครับนี่พี่กันแขนี่พระมหาสิริวงศ์อริยวงศ์โสนี่ที่มีชื่อนี่ไม่ได้อยู่เลยไปหมดแล้วเนี่ยผมครับเทพบุตรชิดชัยก็ไม่ได้อยู่ครับที่แข่งแก่ก็ไม่ได้อยู่ครับสิริพงศ์ก็ไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพอบวชแล้วหลวงพ่อให้ผมจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญเรียนรู้กิจวัตรของพระศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนนักธรรมเป็นพื้นฐานให้แน่นก่อนครับนี่จ้ะก่อนจะไปต่อให้ฟังเพลงนี้กัน

หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อยังพาผมออกเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นี่นะอุ่นเครื่องดูไม่ใช่ไปเมืองสวรรค์ไปนครสวรรค์ก่อนการเดินทางนั้นผมได้เห็นวิชาครูที่ติดตัวมาจนถึงวันนี้ที่นครสวรรค์มีอะไรเกิดขึ้นและหลวงพ่อกำลังเตรียมผมไว้สำหรับภารกิจอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปฟังเพลงนี้ดีกว่า

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถระพานเถระทั้งหลายเจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและที่อยู่ในห้องสงฆ์ขอความผาสุกสวัสดีความปราปรื้มในธรรมความสุขความสงบการบรรลุธรรมการเข้าถึงปฐมกายจะมีแต่ผู้ฟังทุกท่านทุกประการเทอญ ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สุวิทย์วิชาโพยอดนักสร้างบารมีพระมหาเถระยุคบุกเบิกทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจประพฤติพรหมจรรย์และสร้างวัดให้เราท่านทั้งหลายผู้มาภายหลังได้อยู่ได้อาศัยได้บำเพ็ญบารมีขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับทุก วันนี้พระอาจารย์ก็ จะมา แสดงธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากก็จะเป็นเรื่องของสมถวิปัสสนาเราก็ควรจะยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ฟังธรรมและนอบน้อมธรรมนั้นไปปฏิบัติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรม

การที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าเป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงไว้ดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมอันถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน แล้วเราก็จะได้ฟังธรรมจริงๆมันมีข้อความเยอะ เวลามันน้อยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอให้เรารู้ว่าเราท่านทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงเราได้เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากทุกครั้งที่เราได้เกิดก็จะต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จะต้องตายเป็นความจริงอย่างนั้นเราก็จะต้องพัดพรากจากของรักเมื่อพัดพรากจากของรักเราก็จะมีน้ำตาไหลประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลน้ำตาของเราแต่ละคนเอาเพียงคนเดียวนี้มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ใช่มหาสมุทรในโลกนี้อย่างเดียวนะบุพพวิเทหทวีปชมพูทวีปอมรโคยานทวีปและอุตรกุรุทวีปสี่ทวีปนี่แหละน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทวีปเนี่ยน้อยกว่าน้ำตาของเราคนเดียวเนี่ยเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยมีความทุกข์มากกระดูกของเราที่ตายแล้วกองรวมกันได้เนี่ยเอามากวาดกวาดกวาดกวาดรวมๆกันก็สูงกว่าภูเขาภูเขาพระสุเมรุสู้ไม่ได้แต่ละชาตินะ อายุของเราจะยืนยาวแค่ไหนก็ตามในที่สุดเราก็จะต้องละโลกนี้น้ำนมมารดาเนี่ย ที่เราดื่มกินแต่ละภพละชาติรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่มากมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยทุกข์มากเพราะถูกกิเลสอวิชชาเนี่ยปิดบังเอาไว้ครอบงำเอาไว้ไม่ให้เห็นและกิเลสบังคับให้กระทำบาปกรรมให้กระทำกรรมสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารในถูกความโลภความโกรธความหลงหุ้มใจแล้วคือบังคับให้กระทำบาปไม่ได้บังคับด้วยปืนไม่ได้บังคับด้วยมีดหรือระเบิดนะแต่บังคับด้วยความโลภความอยากความใคร่ความปรารถนาความกระหายความเร่าร้อนสัตว์ทั้งหลายก็ทำบาปเหมือนปลาเห็นเหยื่อแล้วกินเหยื่อก็ติดเบ็ดตายแน่นอนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟพอไปถึงกองไฟแล้วก็ตายชาติทั้งหลายก็ทำบาปกรรมด้วยกิเลสนั้นแล้วก็ ไม่รู้ผลของบาปกรรมนั้นแล้วก็ ละโลกแล้วก็ไปใช้หนี้กันยาวนานมากฆ่าสัตว์

แต่ตัวหนึ่งก็จะต้องไปเป็นสัตว์นั้นตามจำนวนขนน่าสงสารมาแล้วก็โดนเขาฆ่าตายแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีความรู้ความไม่รู้นี่แหละเลวร้ายที่สุดยิ่งกว่าความเลวร้ายของโจรร้ายกับโจรร้ายมาฆ่ากันแม้นเราจะตั้งแต่เราเกิดมานี่เราก็จะต้องเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกก็ยังไม่รู้ว่าทำไมรวยทำไมจนอายุยืนอายุสั้นโรคมากโรคน้อยทำไมสวยทำไมไม่สวยทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมีอำนาจไม่มีอำนาจแล้วจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรจะตายอย่างไรก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมความไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นใครเป็นผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้พอทำใจให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งด้วยสมถะจนกระทั่งใสสะอาดแล้วก็ผลของสมถะทำให้ใจใสอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพที่สองดูภาพที่สองขอเลื่อนไปภาพที่สามเลยเนาะสมถะ ผลของสมถะวิปัสสนาผลของวิปัสสนาลองดูว่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งหลังจากหยุดนิ่งแล้ว ใจก็ใสหลังจากใสแล้วก็เห็นหลังจากเห็นแล้วก็รู้พระอาจารย์ขอย้อนมาภาพที่สองทันไหมเอ่ยที่หลวงปู่สอนธรรมะก่อนจะนั่งวิสมาธิวิชาธรรมกายสอนหลวงปู่ก็พูดว่าทเวเมพิทเววิชาภาคิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งวิชามีสองอย่างคืออะไรกัตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมถโจะสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาอย่างหนึ่งสมถโภามิโตกิมมัฏฐะมนุโปติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภวิตังกิมมัฏฐะมนุโปติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสภิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วยสมถะนี่ช่องที่สองพอธรรมดาแล้วก็วิปัสสนาภาวิตากิมมัฏฐะมนุโปติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัญญาภวิยติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรญาอวิชชาสาภิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือเห็นแล้วก็รู้ที่หลวงปู่พูดว่าอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเราต้องการวิชาความรู้แจ้งเนี่ยเพราะวิชาเนี่ยความรู้แจ้งเนี่ยไปทำลายอวิชชาเป็นตัวปิดบังที่ไม่ให้เห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่ให้เห็นโลกนี้โลกหน้าให้ไม่เห็นอริยสัจสี่เนี่ยให้ทุกข์อยู่เนี่ยเพราะนั้นต้องการวิชาแต่สิ่งที่จะทำให้วิชาเกิดก็มีสองอย่างก็คือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งเข้าใจไหมเอ่ยที่หลวงปู่เพราะนั้นต้องการวิชาจริงใช้คำว่าทเวเมพิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่ง

วิชามีสองนี่ไงกัตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างนี่ไงต้องการเป้าหมายคือว่าต้องการวิชาความรู้แจ้งเห็นแจ้งการตรัสรู้เนี่ยวิชาธรรมกายเราเคยได้ยินต้องการวิชานี้แต่นี้จะเข้าถึงวิชา

สนาจะวิปัสสนาอย่างหนึ่งพอเข้าใจเนาะท่านใดเข้าใจขอเสียงสาธุการต่อไปเราก็มาดูสมถะและวิปัสสนาในบทนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกเรื่องแรก เล่มแรกเรื่องแรกแต่เขาไม่ได้เอามาพูดกันจริงๆก็ต้องสอนกันทุกวัดเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มาสอนให้รู้เนี่ยเวรัญจพราหมณ์เขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็โต้ว่าทีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องนี้พระอาจารย์ก็ตัดมาเฉพาะสั้นๆในส่วนที่จะเป็นสมถะและวิปัสสนา

ขอดูภาพที่3เนาะจตุตฌานพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์มันไล่ไปเรื่อยเจอนะเมื่อเราบรรลุฌานที่4ใช่มั้ยจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์อยู่ตอนเนี้ยใจนิ่งแล้วเนี่ยสมถะแล้วตอนเนี้ยเป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิตรงเนี้ยต่อไปพอเป็นสมถะปุ๊บพอใจนิ่งเหมือนน้ำนิ่งใช่ไหมน้ำนิ่งน้ำก็เลยใสพอใจนิ่งใจก็เลยใสใจใสก็คือเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธินี่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานเหมือนอย่างเราเอาทองจะทำเป็นรูปพรรณเราก็ต้องไปเอาทองให้หลอมให้อ่อนนุ่มนวลแล้วก็ไปเททองให้จะหล่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันจิตที่จะทำงานได้ก็จะต้องเป็นจิตที่ผ่องใสไม่มีกิเลสและอ่อนนุ่มนวลผลของสมถะทำให้ใจใสและอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะอะไรที่จะลือพบลือชาติการงานที่จะเห็นแจ้งคือวิปัสสนาใช่ไหมพอสมถะผลของสมถะทำให้ใสใสก็เลยเห็นก็เลยวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็เลยลึกชาติหนหลังไปดูเห็นเลยเคยเกิดเป็นชื่อโน้นตระกูลนี้มีอาหารอย่างนั้นเสื้อผ้าอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้มากมายนับไม่ถ้วนระลึกชาติไปเรื่อยเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาผลของวิปัสสนาเป็นวิชชาเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็กำจัดอวิชชาความไม่รู้ได้นี่เป้าหมายวิชชาที่หนึ่งเกิดขึ้นอวิชชาดับไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาอย่างเงี้ยลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งตามทันเนาะวิชาที่สองก็เหมือนกันพอวิชาที่สองก็ระลึกชาติหนหลังยังรู้เรื่องราวสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดพอใจเป็นสมาธิเป็นสมถะผลสมถะก็ใสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานที่จะวิปัสสนาก็ไประลึกชาติหนหลังไปดูสัตว์ทั้งหลายเหมือนใช้กล้องส่องดูเห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นผลของวิปัสสนาการเห็นเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเป็นวิชชาผลของวิปัสสนาอวิชชาหมดไปแม้วิชาที่3ในวิชาที่3ก็เหมือนกันไปอีกภาพนึงนะพอใจเป็นสมาธิก็จิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นอริยสัจ4พอเป็นสมาธินี่เรียกว่าสมถะพอใจผ่องใสอ่อนนุ่มนวลเป็นผลของสมถะพอใจใสก็เห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือทุก

เห็นอย่างชัดเจนว่าความเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่ก็ต้องเจ็บเมื่อเจ็บก็จะต้องตายเป็นทุกข์แล้วก็โศกเศร้าลำไรลำพันธ์เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งสามพอมีตัณหาแล้วก็ทำกรรมทำกรรมต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์อีกเนี่ยไอเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาทีนี้ความทุกข์ดับก็คือคลายตัณหาออกหมดแล้วก็ออกจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยดับเหมือนดับเพลิงดับร้อนดับกระหายเนี่ยดับทุกข์ไม่เหลือเลยนิโรธะแล้วก็เห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เวลาหมดเพราะนั้นสมถวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นศาสนาพุทธตัวจริงเลยพระพุทธศาสนาคือศาสนาจากการเห็นแจ้งและรู้แจ้งซึ่งอริยสัจ4คือสมถวิปัสสนาด้วยสมถวิปัสสนาพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความเห็นแจ้งรู้แจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4ด้วยสมถวิปัสสนาไม่ใช่ศาสนาของนักปราชญ์นักคิดนักพูดหรือนักอะไรเป็นศาสนาเพราะเห็นแจ้งแล้วรู้แจ้งแล้วก็มาสอนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงเป็นบรมครูพอรู้แล้วก็สมาสอนเป็นพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นนักเรียนจึงมี3อย่างไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้เมื่อพระสงฆ์ก็เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาสอนอย่างนี้ไงทีนี้เราก็มาดูเวลามันจะหมดนะมาดูวิธีทำสมถวิปัสสนาก็จะต้องมี1สถานที่2อาหาร3บุคคล4ธรรมะที่เรียกว่าสัปปายะต้องมีสัปปายะ4สถานที่นะสถานที่คือสถานที่นั้นก็จะไม่ไกลจนเกินไปก่อนจะพูดถึงสถานที่เนี่ยก็จะต้องพูดถึงบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีคุณธรรม5อย่างสถานที่นั้นก็จะต้องมีความดี5อย่าง5อย่างอะไรบ้างคือบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาในพระตถาคตในพระพุทธเจ้าสวากขาอะไรนะอรหังสัมมาสัมพุทโธนะวิชชาจารณะสัมปันโนมีความศรัทธาเลื่อมใสในนี้2บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ปกปิดความชั่วนะเปิดเผยไม่มีมารยาไม่มีสาไถไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเปิดเผยตนตามความเป็นจริงแก่พระศาสดาหรือเพื่อนสาธมิก3บุคคลนั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมีอาภาษน้อยมีไฟธาตุย่อยแยกดีเป็นปานกลางเหมาะสำหรับการทำความเพียร นี่ต้องมีอย่างนี้4มีความเพียรละบาปอกุศลเจริญกุศลไม่ทอดทิ้งธุระมีความเพียรตั้งมั่นมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลเพื่อละอกุศล5มีปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะคือเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของไม้ผุสังกะสีผุรถเก่าตัวเราผมงอกหนังเหี่ยวทุกอย่างหมดเป็นเครื่องเกิดดับเป็นความเกิดดับบุคคลต้องได้คุณธรรมอย่างนี้จึงจะปฏิบัติธรรมได้ ต่อไปสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้นไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกวัดพระธรรมกายเมื่อกี้นี่ที่เขาสร้างไว้ก็เมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละใช่เลยสมัยยุคสร้างวัดนะต่อไป

ก็จะหาสถานที่นั้นต้องหาจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเหมาะการอันควรก็วัดพระธรรมกายหลวงพ่อก็มีจีวรให้มีโรงพยาบาลให้ด้วยต่อไปอันนี้จะต้องมีบุคคลที่เป็นพระเถระที่จะเข้าไปถามไปถามพระเถระต้องมีพระเถระที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรรติกาก็หลวงพ่อเรานี่แหละ 4. ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปถามตามการอันสมควร 5. พระเถระนั้นก็ตอบให้หายสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอย่างเนี้ยอย่างนี้ถึงจะได้อย่างนี้แหละเป็นสถานที่ที่จะทำให้บรรลุเจโตวิมุตติต่อการไม่นานอันนี้นาทีเดียวโดยจะรู้ถึงการไม่นานเพราะฉะนั้นอาหารก็คืออิ่มอร่อยย่อยง่ายระบายสะดวกครบหมวดโภชนาการฉันแล้วสมาธิไม่เสียแต่ถ้าอาหารฉันแล้วสมาธิเสียเราก็ไม่ฉันนะสถานที่อาหารบุคคลการที่จะหาบุคคลคือบุคคลที่สามารถที่เราอาศัยบุคคลนี้แล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมหมดไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แรงเห็นธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ในธรรมมันเกิดขึ้นเหมือนการเป็นผู้มีมิตรดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีมิตรดีมีสหายดีย่อมทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหมดไปอย่างนี้ไงและอาศัยบุคคลเนี้ยย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะนี่แหละเป็นบุคคลที่เหมาะสมเรียกว่าบุคคลสัพพยะอาศัยบุคคลนั้นแล้วย่อมบรรลุเจโตวิมุตติต่อการไม่นานอย่างนี้เป็นต้น ส่วนธรรมะนั้นก็จะมีปฏิบัติลำบากบรรลุช้าลำบากบรรลุเร็วสะดวกบรรลุช้าสะดวกบรรลุเร็ว4อย่างแล้วก็ต้องเหมาะมีจริต6ราคะโทสะโมหะวิตกศรัทธาพุทธิพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เจริญอสุภะกับคนที่มีราคะเจริญเมตตากับคนที่พยาบาทเจริญให้แสดงธรรมให้สอบถามให้เรียนรู้ให้ฟังธรรมให้มากกับคนที่มีโมหะแล้วก็คนที่วิตกจริตให้เจริญอานาปานสติส่วนคนที่มีศรัทธาก็ให้เชื่อในพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของทานคุณของศีลคุณของเทวดาอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่มีปัญญามากเป็นพุทธจริตก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆเวลาหมดเอาละวันนี้ก็ขอทุกท่านตามเนาะเวลามันได้แค่นี้ก็ใครได้บุญมากกับพระอาจารย์ให้สมพัฒนาจนทุกประการเทอญจงบรรลุวิชาธรรมกายวันนี้และหลับไปก็ฝันว่าเป็นพระธรรมกายตื่นมาก็เป็นพระธรรมกายนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างสบายสบายสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาโรคภัยไม่มีอันตรายไม่มาปัญหาหมดสิ้นเงินทองเหลือใช้เหลือกินทรัพย์สินแสนล้านอย่างน้อยตลอดกาลเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนรอดตายจากโรคไตเฉียบพลัน
1: ลูกก็ได้ไปงานบุญที่จังหวัดศรีสะเกษวันนั้นไข้ก็ขึ้นสูงกินยาลดไข้ตลอดก็ไม่หายจนกระทั่งเดินทางกลับขณะอยู่ในรถไข้ยิ่งขึ้นสูงจนตัวสั่นขนาดเอาผ้ามากัดจนผ้าขาดก่อนจะถึงโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นไม่ได้นึกอะไร

0: ภาพนั้นผ่านไปเร็วมากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะตายหรือว่าไม่ตายรู้สึกแต่ความเจ็บปวดในร่างกายเมื่อไปถึงโรงพยาบาลวัดไข้ไข้ขึ้นสูงถึง40องศาหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นไตอักเสบช่วงนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่ตลอดจนกระทั่งช่วงหนึ่งแวบไปเห็นเป็นเจดีย์แล้วก็มีรถมารับมีเทวรถมารับก็คิดว่ารถมารับแล้วหรือนี่เราจะไปแล้วหรืออย่าเพิ่งไปเลยเพิ่งเข้าวัดได้แค่6ปีแค่นั้นอย่าเพิ่งให้ลูกไปเลยขอเวลาให้ลูกทำบุญสักหน่อยอีกสัก25ปีได้ไหมนี่เห็นไหมจ๊ะแล้วก็รู้สึกเฉยๆขึ้นมาบอกลูกๆที่อยู่ข้างๆว่าเมื่อกี้มีเทวรถมารับแต่แม่ยังไม่ไปอ่ะหมอก็เอาน้ำเกลือมาให้ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าหายแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเองเฉยๆก็เลยขอหมอกลับหมอก็ไม่ให้กลับต้องเซ็นออกจากโรงพยาบาลเองเพราะหมอก็บอกแล้วไม่รับรองนะถ้าออกไปหากว่าเป็นอะไรไปเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลหมอก็ให้พักดูอาการแล้วถามว่ารอดมาได้อย่างไรเนี่ยคำถามการที่ลูกเห็นเจดีย์คือเห็นมหาธรรมกายเจดีย์มีเทวรถมารับเป็นกตินิมิตก่อนตายหรือไม่และลูกรอดมาได้ด้วยบุญใดหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: และนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะตอนป่วยลูกเห็นเจดีย์และเทวรถมารับเป็นคตินิมิตที่ป่วยเป็นโรคตายเฉียบพลันเพราะกรรมที่ลูกไปยึดที่ยึดทรัพย์ของลูกนี่แต่รอดมาได้เพราะบุญปัจจุบันที่ทำอย่างทุ่มเท

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
2: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

วัสดีค่ะพนิตาเลือกสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

อยู่วัดสมณารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันกว่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไง

0: เราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งก่ายเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้หลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าไทยเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
0: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันนึงพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมา

ขอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งคุณสมพระรัตนตรัยให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบคุณในความเมตตาและการอันดีของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากทุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

พื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อ

ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อน

ชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอตไบร์เวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช

ผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วอยากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญบารมีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างยืนในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวง กลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดวงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาดังปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอะอุปภาคะนะมะกะเรืองกะโรมะเสนะโมตัสสะ

ดาสาตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกๆท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงเรือนสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการ มีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุด มงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณนั่นเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจบุตรวิมาน

บารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณาสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสมธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับเมื่อหมดอายุขัยเข้าสู่อายันตนานิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกาวินทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพระควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอุทกะปูชกานเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีรัศมีดุจมีพระชวีวันดุจดังทองคำเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโรงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำโยนขึ้นไปในอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีทรงรำแล้วพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของเราจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำและด้วยการจังปีติให้เกิดขึ้นเขาจะไม่เข้าถึงทุกขติเลยตลอด100,000กับข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้ประเสริฐกว่านระด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์ละความชนะและแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกับที่ 6,500 แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ3ครั้งมีพระนามว่าสหัสราชามีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตเป็นใหญ่กว่าชนทั้งหลายชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานรวมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิด
ระดวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

แม่มุนีไปส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์แลมปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์กนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันทารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิโชพระสมณึกสมัชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระอายุธรรมวิโรพระมานะชุติวัชิโรพระมหาสกรินเศรษฐชโยพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจเจวรสิทธิ์ปริยพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วทั้งโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวกวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตอันนันอัศวะโภคินกรมิตภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตสองวัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นันเรืองพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิตรสุรีพรชยาตุจริตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามานีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวินล้อจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญารุตวริสารพิธาราภิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรมดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณานุพัตราสุรชัยตันตินิรมัยอิมตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิเรือนพัฒนกุลแรงครอบครัวกมิตรเรนพันประภาบริมปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเชื่อกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัจราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์กมิตรวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวรรณทยนนท์กมิตรศรีวรรณาราหันเทรานนท์พลตำรวจเอกวราสิทธิ์ผ่อนเลิศคณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรบุญเลี้ยงพงปรีชากมิตรจัสมินเพิร์นพอลินตรายกมิตรมยงสิทธิ์พิลาวันกมิตรอารีรัตน์เซอร์เคิลเฟนทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรดันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งกมิตรหลิวฮั่นเจากมิตรสิริพรสีผลแผ้วกมิตรพลณีสีผลแผ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิษฐ์สรีราเพนโอทางการนนกมิตรพวินตั้งทวีกุลกมิตรพรวิภาสุมทางกมิตรลียำกิมกมิตรกมลนำชัยเจนกิจกลุ่มเรือนทำกำแพงแสนขุนผลแก้วกมิตรขาล้วนแท่ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัญจาการกมิตรมนนัดชนกยอดมิ่งกมิตรชนัดดากมิตรชนัด

ธิดาทรัพย์บวรกิมิตรนัทวลัยมงคลการกิมิตรทองธิดาประเวณกิจกิมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกิมิตรพุทธดีเสียนพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒกิมิตรพัฒนันปริสันดุลตานนกิมิตรรติพรบานสงดร.สุนันทิพย์ที่ผ่ากรลูกๆกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกิมิตรพนมพี่พันธนวงศ์พ่อสมหมายหรือชัยกิมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมธังกูลกิมิตรดำรงวชิรศักดิ์ผานิชกิมิตรการจนาภาเฉียบแหลมกิมิตรมิติแก้วสืบตระกูลกิมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกิมิตรจันทิมาวัชรพงศ์วณิชกิมิตรสุปันนาเป็นมรกตแรงครอบครัวกิมิตรสุปจีทวนปณิดาสีเกศกิมิตรอำนวยแต่งเรือกอบกิมิตรมาวินโลกิมิตรโจลินรีกิมิตรดับกิมิตรเด็บอันลิสานกิมิตรเอชลีนแบรกกิมิตรมุ่ยเงงแซ่ซิมกิมิตรช่อราตีนันจะนาประยงสมพิษยนนาวากิมิตรชวิภาดาพัดรุ่งสรุนการจนาอันมิสุนทรสายันสะอิ่งเสียดมพงกฤษสุเทพกิมหลวนทินกรวสันติวงศ์ปริยพันธ์ทองแก้วแรงกิมิตรทั่วโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญกระทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งได้ณบัดนี้

0: คืนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาส
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระผู้ปรามาส
0: อาณามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: วิมุตติ
0: ญาณทัศนะ
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจักษุ

0: สุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมัญญาจักษุ
1: จักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท
0: ่
1: านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุกอนุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ผังจนถูกทำล
1: าย
0: ผังรวยช้าถูกทำลาย
1: ผ
0: ังรวยเร็
1: วหนาแน
0: ่
1: น
0: เป็นผังสำเร็จติด
1: ตัวไป
0: ทุกภพทุกชาติ ผังบรรลุช้าถูกทำลายผังบรรลุเร็
1: วหนาแน
0: ่นติดตัวไปทุกภพทุ
1: กชาติ
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให
0: ้ได้ใบดุสิต
1: บ
0: ุ
1: ร
0: ีวงบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: มาโพธ
0: ิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: ยังทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพาน
0: ะ
1: ป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาปาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัตติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญทรงผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพร้อมกับเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกรับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกพระทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวาพุทธานุสติ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้ง

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเอง

ความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำ

การที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจ

ดเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

เมื่อบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่มีร่องเสียแล้วถ้ากลั่นเข้ามาถึงเจตนาเจตนาก็บริสุทธิ์บังคับกายบริสุทธิ์บังคับวาจาบริสุทธิ์บังคับใจบริสุทธิ์นั่นก็ยังเป็นทางปริยัติอยู่ยังไม่ใช่ทางปฏิบัติเข้าถึงทางปฏิบัติเข้าถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สำเร็จมาจากบริสุทธิ์กายวาจาใจสำเร็จมาจากเจตนาเป็นดวงใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้านี่ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ถ้าว่าห่างจากธรรมนั้นไม่รับรองถ้าติดอยู่กับธรรมนั้นรับรองทีเดียวนั่นแหละธรรมโมละเรียกว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดวงนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่าง

ฝากด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสม

บรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทาง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องแวดวงกงล้อแห่งธรรมคำว่ากงล้อแห่งธรรมเนี่ยก็คือธรรมจักรนะธรรมจักรกับปวัตนกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็คือพระธรรมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นการประกาศพระพุทธศาสนานะนับแต่ท่านได้เทศนาบทแรกเนี่ยพระพุทธศาสนาก็แผ่กระจายไปทั่วเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบเหมือนสารถีที่ขับเคลื่อนธรรมราชรถนะเพื่อนำพามวลมนุษยชาติเข้าสู่อมตะนิพพานแดนเกษมโดย องค์ประกอบสำคัญที่นำธรรมรถเคลื่อนไปก็คือล้อก็คือเราเรียกว่าจักรนะหรือธรรมจักรหมายถึงกงล้อแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคำว่าแวดวงกงล้อแห่งธรรมในที่นี้หลวงพี่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายในการสวดธรรมจักรที่เราขยายการสวดธรรมจักรมาได้ถึงบัดนี้ครบ10ปีพอดีนะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะอันเนื่องมาจากจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่วันนี้เสนอตอนหมื่นฟาลิขิตมิสู้สิบมีครูดีครับเชิญรับฟังจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆหรอ
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ

0: ใครมาทางคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างจ๊ะสาธุคือตอนที่คุณยายท่านยังอยู่ที่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่วัดปากน้ำนะจ๊ะอยู่วันหนึ่งมีพระมหาปริยัติประโยคก้ามหาคุณยายเพื่อมาทดสอบภูมิธรรมของคุณยายอย่าลืมนะคุณยายถ้าไม่รู้หนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะจ๊ะประโยคเก้าองค์นี้ตั้งใจจะไปทดสอบภูมิธรรมของคุณยายซึ่งคุณยายท่านก็นั่งฟังเฉยๆพูดตอบสั้นๆว่าค่ะไหนฟังเฉยๆสิ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่แต่พอพระมหาปริยัติท่านถามอะไรมาคุณยายสามารถตอบได้หมด
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เออโอ้คุณยายก็เลยขอเรียนถามพระมหากลับไปบ้าง
1: โอ้
0: ท่านมหาท่านมหาก็จบปริยัติธรรม9มาร ักษาศีลเนี่ยศีลมันเป็นยังไงว่ามหาท่านก็ตอบว่าศีลคืออย่างนั้นศีลคืออย่างนี
1: ้
0: ว่าไปตามทฤษฎีได้เป๊ะเลยนี่จ้ะคือไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะยายท่านก็จึงเรียนไปว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอนะคือถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วจะไปรักษาได้อย่างไรล่ะนั่นก็เพียงแค่รู้เรื่องศีลเท่านั้นเองตามทันไหมจะรักษาศีลก็ต้องเห็นศีลไม่เห็นศีลแล้วจะไปรักษาศีลได้อย่างไรไงโอ้นี่นะจะรักษาศีลต้องเห็นศีลมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยงั้นจะรู้ได้ไงอยู่หรือไม่อยู
1: ่
0: นี่จ้ะพระมหาเข้าใจไหมก็เข้าไปอยู่ในใจไหม
1: ไปอยู่ในใจ
0: พระมหาท่านก็ถามกลับเน
1: า
0: ะแล้วเห็นศีลได้ด้วยหรือ แล้วไม่ใช่ศีลอย่างที่บอกไว้หนังสือเหร
1: อ
0: คุณยายก็จึงเรียนกับไปอย่างเรียบง่ายว่านั่นน่ะมันรู้เรื่องศีลคือรู้เรื่องแต่ศีลต้องเห็นได้สิ
1: อ๋อ
0: นี่เนาะนั่นแค่รู้จ้ะนี่ศีลเนี่ยมีลักษณะเป็นดวงกลมๆเขาเรียกว่าดวงศีลอยู่ในศูนย์กลางกายของท่านนั่นแหละ
1: oh.
0: ของท่านมหานั่นแหละ
1: oh.
0: เอาแล้ว
1: oh.
0: รักษาด้วยใจ oh. ตามใจใสๆหยุดนิ่งๆไปตรงนั้นแหละ oh. ให้เห็นให้ได้ตลอดเวลา
1: oh. อ
0: ย่าให้หาย
1: yeah.
0: ดังนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาศีลเนี่ยรักษาดวงศีลนี่ไม่ให้มันหายนี่จ้าเคยเห็นศีลไม
1: ้
0: เงียบท่านมหาเคยเห็นศีลไม้ไม่เห็นแล้วจะรักษาได้ไงนี่หนอนี่จ้าคือคำพูดของผู้ใหญ
1: ่
0: ผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดจะสอนก็เอาจากที่ท่านเห็นนะมาสอนนี่จ้าที่ท่านคุยกับพระมหาประโยคเก้าและสุดท้ายพระมหาประโยคเก้าเลยขอมาเรียนวิชาธรรมกายคุณยายแทนแล้วพ่อเขาไปยืนดูคุณยายท่านกำลังถางหญ้าทั้งที่เห็นยังถามนั่นน่ะยายทำอะไรอยู่ ท่านก็ตอบเรียบง่ายยายกำลังระลึกชาติขณะถางหญ้าไประลึกชาติไปแล้วกวาดบ้านไประลึกชาติไปไหมนี่ระจายของยายเราไม่ถางหญ้าก็ระลึกชาติได้นี่นะคอยมีแขกไทยนะไม่ใช่แขกอินเดียที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำกับคุณยายมาลำพึงลำพันคุณยายฟังว่าช่วยเธอช่วยฉันหน่อยเถิดช่วยเธอให้ฉันได้เข้าถึงดวงใสๆอยากให้คุณยายช่วยเข้าถึงดวงแม้ไปถึงพระธรรมกายก็ไม่เป็นไรเอาเข้าถึงดวงใสๆถ้าช่วยฉันเข้าถึงดวงใสๆได้เดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาถวายคุณยายก็ตอบไปอย่างเรียบง่ายว่าคุณเอาทองมากองสูงท่วมหัวฉันยังเอาดวงใสมาให้ไม่ได้เลยคุณอยากได้คุณต้องไปทำเองถึงจะได้นี่จ้ะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณยายสามารถทำได้เพียงแค่แนะนำสั่งสอนชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นแต่หลักๆแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของเราเองนี่จ้ะคำพูดของยายทุกคำมีพลังทำให้บ้านใจและมีกำลังใจที่จะทำตามให้ได้อย่างท่านท่านทำลายความสงสัยของเราให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ท่านก็ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทุกคำตอบของท่านเพียงไม่กี่คำล้วนแต่เป็นที่สุดของคำตอบตามทันไหมจ๊ะเหมือนเรากำลังอยู่ในห้องทึบๆเป็นมืดพอเราได้ยินคำตอบของคุณยายได้แล้วเหมือนเปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นเลยทำให้เราเห็นเข้าใจและหายสงสัยในทันทีและโลกจึงเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญที่สุดที่ได้มาเจอสุดยอดของครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์ไหนใครเจอคุณยายบ้างจ๊ะสาธุสิ่งใดที่คุณยายท่านทำก็ให้เราดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านนะจ๊ะจะได้ตามติดตามมาเลยไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะนี่เราอยากจะเป็นอย่างคุณยายแล้วก็ต้องทำอย่างที่คุณยายท่านทำที่ท่านสอนให้เราทำนะจ๊ะมาฟังเพลงนี้จ้า

วันนี้เป็นตอนที่3ของจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดนะตอนที่3หมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีคมไหมกราบพระวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปลัดสวิชสวิชชาโพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสพระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักไตรมิตรสากลและ

หลวงพ่อครับหลังจากผมบวชแล้วจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วช่วงปลายปี2517ครูวิทยาก็พาผมไปอยู่ปริวัติกรรมด้วยกันที่วัดพรหมจริยาวาจังหวัดนครสวรรค์วัดพรหมแต่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะตอนนั้นครูวิทยาพรรษา6ส่วนผมเพิ่งพรรษาแรกดังนั้นไปกันเพียงสองรูปคือครูไม่ใหญ่กับผมนี่เนาะแต่พอไปถึงแน่นอนมีคณะสงฆ์จากหลายแห่งมารวมกันกว่า200รูป อยู่ที่นั่นด้วยกัน7วันครับช่วงนั้นครูไม่ใหญ่กำลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลดีๆจากวัดต่างๆทั้งก็วัดปฏิบัติและการจัดสถานที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างวัดพระธรรมกายครับพออยู่ปริวาสกรรมได้เพียง 2-3 วันครูไม่ใหญ่ซึ่งภาษายังน้อยอยู่ก็ได้รับอรัตนะแสดงตามต่อหน้าคณะสงฆ์กว่า200รูปนี่การเตรียมตัวของครูไม่ใหญ่มีเพียงเดียวคือนิ่งนิ่งเพราะไม่รู้จะทำอะไรส่วนผมลงหน้าสุวิจโพนี่นะวันนั้นไม่มีกระดาษสักแผ่นปากกาสักด้ามก็ไม่มีแต่ตั้งใจว่าจะเก็บทุกอย่างที่ครูวิจัยแสดงทำให้ได้มากที่สุดครับดีแล้วที่ไม่มีจ้ะโอ้ดีมากเลยนี่แทบไม่ต้องเอาเก็บมาฮิตดูบวชไปกี่พรรษาเขานิมนต์ให้แสดงธรรมต่อหน้าพระเถระเจ้ามีเจ้าคณะจังหวัดอยู่องค์ด้วยให้พระบวชไม่กี่พรรษาไปแสดงธรรมต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นนักเทศธรรมที่เยี่ยมมากเลยวันนั้นครูวิจัยก็ไม่รู้จะเริ่มเทศเรื่องอะไรก็เริ่มง่ายๆก่อนคือเรื่องไตรสรณคมโอ้ซาเราไม่ต้องพูดเยอะมีแค่3อย่างนี่เนาะเริ่มต้องอธิบายคำว่าคมนะเพราะเพิ่งเป็นพระบวชใหม่จะไปเอาอะไรเยอะๆก็เลยอธิบายคำว่าคมนะคือการไปถึงการก็ถึงแล้วก็ค่อยพาจากรัตนตรัยภายนอกเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในนี่นี่รัตนตรัยภายนอกมีอะไรแล้วก็รู้กันอยู่แล้วพาเข้าไปสู่พระรัตนตรัยภายในนี่พระรัตนตรัยมีทั้งนอกทั้งในเพราะว่าบวชได้ไม่นานก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศนี่นะ

0: นี่เนาะจากสมถะก็นำเข้าสู่วิปัสสนาพูดง่ายๆย่อๆคือให้จากไม่เห็นอะไรให้ไปเข้าถึงดวงที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เข้าถึงกายกายนั้นกายนี้จนถึงพระอรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเทศอะไรเลยจำเทศนาจากพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้เขาฟังนั่นเนาะเอ๊ะมีใครไปด้วยอยู่ในนี้นั่นนั่นถามเอาแล้วกันนั่นเดิมก็หน่อยเวลาเทศให้เพียง20นาทีฮะ
1: 20นาที
0: เพราะว่าหลายองค์ถูกนิมนต์ขึ้นเทศเนี่ยจะถูกเคาะโพเดียมนิมนต์นิมนต์ลงนิมนต์ลง
1: ครับผม
0: ผู้ใหญ่ก็

0: นะจำเทศนาท่านมาแต่มันก็แปลกหลวงพ่อจังก็ได้จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านมาอยู่ปริวาสด้วยท่านไม่ยอมให้ลงจากโพเดียมไม่ยอมให้พระบวชใหม่ลงจากโพเดียมอยากฟังต
1: ่อ
0: ท่านก็พูดสั้นๆว่าพูดต่อพูดต่อโอ้คือถ้าใครชี้องค์ไหนนะเดี๋ยวองค์นั้นองค์ที่ชี้ถ้าชี้องค์ไหนเทศองค์นั้นต้องเทศทีนี้บางองค์ท่านอยู่ในถ้ำแต่ไม่เคยเทศนี
1: ่
0: พอออกมายืนเทศก็ถูกเคาะประเดี๋ยวนิมนต์ลงครูวิทยาก็เรียกเราจะเจออย่างนี้มั้งบ่าวไม่รู้แต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยท่านพูดให้พูดต่อโอ้ที่จริงกำลังจำเทศนาหลวงปู่เอาไปถ่ายทอดให้ฟังครูวิทยาก็เทศไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีรอยสะดุดคือก็เปิดช่องให้โม้กับตัวโม้หน่อยเพราะเพิ่งบวชได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วให้เทศต่อหน้านักเทศคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดถ้ามาอยู่ปริวาสด้วยพอกำลังจะจบไปการสอนท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ส่งสัญญาณมีอีกพูดต่อหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนักเทศอาจารย์ย้ายพูดต่อตอนแรกว่าจะพูดแค่กายสองกายเราก็มีเวลานี่นะเพราะเราจะต้องพูดถึง18กายเนี่ยวันนั้นจึงยาวเทศครั้งแรกจึงยาวไปกว่าชั่วโมงคณะสงฆ์กว่า200รูปยังนั่งฟังเงียบกริบคงฟังว่าพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยองค์นั้นอยู่ด้วยมั้งเนี่ยวันนั้นหลวงนาสุวิชโพอยู่ด้วยถึงไม่ได้เก็บเพียงเนื้อหาธรรมะแต่ยังได้แบบฉบับการเทศน์ครูไม่ใหญ่ที่เริ่มจากเรื่องง่ายคนฟังเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยพาเข้าสู่ธรรมะที่ลึกขึ้นไปตามลำดับก็จำเทศจากหลวงปู่เทศสอนเลยนี่จ้ะเพราะมันเทศครั้งแรกก็จะไปรู้เรื่องอะไรแล้วประเทศได้นักเทศฟังคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยคิดดูมันจะสั่นขนาดไหนแต่ว่าสั่นสู้นี่ผมรู้สึกว่าท่านมั่งหลวงพ่อไหลเหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนฟังแล้วสดชื่นแล้วชุ่มฉ่ำไปตลอดทางครับโอ้โหนี่กองเชียร์เดี๋ยวก่อนที่จะฟังต่อฟังเพลงนี้ก่อน

0: ให้ขึ้นเทศตอนหน้าหลวงพ่อจากในจังหวัดทุกท่านเป็นนักเทศ
1: ค
0: ิดดูสิไม่ใช่นักเทศธรรมดาเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยอ๋อมันไม่ธรรมดาเลยเพราะองค์อื่นพอขึ้นไปเทศเนี่ยถ้าชี้องค์ไหนก็ต้องขึ้นเทศก็จะถูกครอบประเดี๋ยวเลยนิมนต์นี่ก็นิมนต์เทศต่อไม่นิมนต์ลงไอ้เจ้าองค์กูใหญ่เนี่ยอัญเชิญเทศนาหลวงปู่ไปถ่ายทอดให้ฟังเขาเพิ่มไมค์เนี
1: ่
0: ยเนี่ยถามองค์นี้เลยครับเพิ่มไมค์ฮะ
1: อย่า
0: ไปถามเดี๋ยวท่านตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านพูดเรื่องจริงถึงไหนแล้วเนี่ยหลังเทศจบมีคำชื่นชมจากคณะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเองเนี่ยท่านเป็นนักเทศเพราะท่านได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นธรรมกถึกท่านบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทิ้งแล้วท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมเรื่องธรรมกายอย่างนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี
1: ้
0: แล้วท่านก็พูดอีกยาวโอ้โหพอผมได้ยินหนูใจก็พองโตเลยครับใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่พระราชประมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง2517ที่มาอยู่ปริวาสในวัดพระมเจริวาสจังหวัดนครสวรรค์นี
1: ่
0: ดีเจ้าแล้วพ่อครับหลังกลับจากปริวาสกรรมที่นครสวรรค์ช่วงปีต้นปี2518อีกไม่นานครูวิจัยก็ตัดสินใจครั้งสำคัญคือย้ายหมู่คณะยกทีมจากบ้านธรรมประสิทธิ์มาปักหลักที่ศูนย์วิจัยประเดี๋ยวตามคลองสามนี่เน
1: า
0: ะส่วนคุณยายนั้นครูวิจัยเป็นผู้ไปชวนท่านมาภายหลังผมคือ

0: ยายยายมาอยู่ที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมยายได้พูดอะไรหรือเปล่าคุณยายท่านก็ตอบสั้นๆยายไม่ได้พูดอะไรท่านพูดสั้นค่ะสั้นไหม
1: สั้น
0: ค่ะเนี่ยชวนยายมาอยู่ยายมาอยู่ท่านก็ตอบรับอ่ะค่ะผมจึงถามต่อนี่องค์นั้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วยายคิดอะไรไหมท่านก็ตอบว่ายายก็คิดเหมือนกันเพราะยายอายุมากแล้วยายไปคราวนี้ยายคงไม่ได้กลับมาคำว่าไม่ได้กลับมาของคุณยายก็คือไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดปากน้ำอีกแล้วครับเพราะนับจากวันนั้นเวลาชีวิตที่เหลือของท่านคุณยายก็ทุ่มเทการสร้างวัดและหมู่คณะวัดธรรมกายเนี่ยจะจึงทำให้ความเป็นปึกผัน

มีภาพหนึ่งที่ผมจำได้คือคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ท่ามกลางลูกศิษย์ล้อมรอบโดยมีป้ายบ้านธรรมประสิทธิ์ที่ถอดออกมาวางไว้ข้างหน้าเตรียมย้ายมาด้วยกันปัจจุบันป้ายนี้อยู่ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาย้ายออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ทุกคนนั่งสมาธิร่วมกันก่อนเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเนี่ยพาคุณยายมันลำบากแท้ๆเลยนี่นี่ขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเพื่อย้ายจากวัดปากน้ำมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอ๋อ

0: จะโหนเดินกลับกุฏิต้องตั้งสติดีๆเผลอก้าวออกจากทางเดินไปนิดเดียวนั่นเองเกือบจะจมบาดาลคือขาพรวดลงไปจมไปถึงเข่าเลยนี่ส่วนรายละเอียดไปถามท่านเองยุบบุกเบอร์คลองสามดินหน้าแห้งก็เลนผิวดินด้านบนแห้งแต่ด้านล่างเป็นลมเลนนี่จ้าสื่อวิจารปฏิบัติธรรมปี2522ครับนี่โดยที่พักสงฆ์เดินมีกุฏิอยู่5หลังสร้างเพิ่มอีก3หลังครูบาใหญ่อยู่หลังหนึ่งผมอยู่อีกหลังหนึ่งกุฏิหลังที่ครูบาใหญ่ให้ผมอยู่ผ่านมากว่า51ปีแล้ว
1: oh.
0: ครึ่งร้อยปี
1: yeah.
0: oh. 51ปี yeah. oh. แต่วันนี้กุฏิยังแข็งแรงดี
1: oh.
0: แต่คนที่อยู่ที่กุฏิเนี่ย
1: ก็แข็งแรงคร
0: ับ
1: ท
0: ำท่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังแข็งแรงนะ นี่ดูที่หลังนี้หอมล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จ้าประมาณปี2530ผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโภนะเริ่มรวบรวมน้องๆเห็นเล่นยิกกลุ่มเล็กๆมานั่งสมาธิร่วมกันทุกวันเสาร์ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาครับพอผมคิดว่ามารับบุญแล้วใจก็ต้องได้ธรรมะกลับไปด้วยผมจึงค่อยๆหล่อหลอมให้ทุกคนรักการปฏิบัติธรรมรักการประพฤติพรหมจรรย์เล่าเรื่องคุณยายฟังอยู่เสมอและมีโอกาสก็ได้ชักชวนไปปฏิบัติธรรมเช่นพาไปไร่สุวรรณปากช่องรู้จักไหม
1: รู้จ
0: ักอ้าวมะนาว
1: รู้จักค่ะอ
0: ยู่ไหนอ้าวมะนาวบ้านกันวิจังหวัดเชียงรายจากน้องๆเพียงไม่กี่สิบคนก็ค่อยเพิ่มไปหลักร้อยหลักพัน
1: โอ้โห
0: จนช่วงงานถ้าถึงกุญแจครั้งแรกมีอาสาสมัครช่วยงานเนี่ยเลยยิกสูงสุดถึง2,000คนครับอาสาสมัครช่วยเหรียญยิกเห็นนี่ยึกทำเลยจ้ะ
1: เขียนใบโมนาครับ
0: เขียนใบโมเหรอ
1: เขียนมือกับมือ
0: แล้วทำให้วันนี้มีหลายคนในทีมเห็นนี่ยึกสมัครใจประพฤติพรหมจรรย
1: ์
0: อยู่เป็นโสดไม่แต่งงานอาราธการปฏิบัติธรรมและเป็นผู้นำบุญกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครับโอ้ท่านจำแม่นอย่างนี้เดี๋ยวดูดิเราจะจำท่านได้ไหมในวันวิสาขบูชาปี2521เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหมือนคร
0: ับ ใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับ นี่แต่ว่าคุณยายถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเฮเลนยิกเอาคุณยายท่านถ่ายด้วยนี่จ้า

องค์นี้บอกว่าผมหล่อหลอมน้องๆฝ่ายเหรัญญิกในการปฏิบัติธรรมร่วมกันให้ปลูกฝังมโนปณิธานของหลวงพ่อครับแต่ถ้าบอกผมหล่อเดี๋ยวอ่านดูนี่

0: นึกยังบอกท่านบอกผมหล่อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผมหมายถึงท่านนะหลวงนาถวิชโภได้รับบุญเหรัญญิกผมปลื้มใจครับเพราะได้ดูแลสมบัติของพระศาสนาและที่สำคัญบุญนี้ยังทำให้ผมได้สร้างทีมงานรุ่นใหม่ช่วยกันทำงานพระศาสนาและอารักษ์การปฏิบัติธรรมโดยการนำของพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขอสำนักกรรมิสากลทีมิมแก้วเต็มคังรับรางวัลหนึ่งในวันกาลิมิตปี2533แม้เวลาผ่านไปภาพเป็นการสร้างบริเวณทีมงานยังชัดเจนอยู่ในใจผมเสมอครับก็บอกมีนกมีหมวยมีน้อยมีพระวันชัยก่อนบวชแล้วก็ผมครับนะมีพออารักษ์มีพระอุดมนี่จ้าแล้วพ่อครับเรื่องกฐิน80ปีกุญจาปี2531เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมเลยครับประมาณปี2530วันหนึ่งคุณยายมาบอกผมว่าท่านยายเป็นคนสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะแต่ยายยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยโอ้จริงนะผมได้ยินแล้วข่าวอ่อนเลยครับทำไมอ่ะถามท่านดูที่ทำไมท่านถึงข่าวอ่อน
1: เพราะว่าเราถึงยายที่ทุ่มเทสร้างวัดให้เราอยู่แล้วท่านยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยครับ
0: ท่านยังไม่เคย
1: แล้วมันอยู่ในใจท่านด้วยครับว่าท่านควรจะได้เป็นประธาน
0: กฐินใหญ่ด้วยคุณยายท่านก็เลยถามต่อปีนี้2530เนี่ยมีประธานกฐินหรือยัง ผมก็ตอบไปเลยว่ามีแล้วครับยาย ไม่ คือท่านจะใสๆซื่อๆ ท่านก็เงียบ ยายเงียบไม่ว่าอะไร ว่างานกฐินมาไปคุณยายมาถามใหม่ แล้วปีหน้าล่ะ 2531 มีประธานกฐินหรือยังผมก็ต่อไปไม่มีครับยังไม่มีครับนี่คุณยายยังบอกว่าจะหาโอกาสขอหลวงพ่อเองทั้งเช้าวันหนึ่งท่านก็มาบอกผมบอกท่านนะบอกหลวงนาสุวิจพงศ์อย่างตั้งใจว่าวันนี้แหละยายจะไปขอหลวงพ่อวันนั้นโกวิจัยก็มาฉันพระทหารเช้าที่กุฏิคุณยายฉันเสร็จท่านก็นั่งพับเพียบพนมมือว่าหลวงพ่อยายขออะไรหลวงพ่อสักอย่างสิหลวงพ่อก็หันมามองคุณยายแล้วท่านก็พูดว่ายายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ดงว่ารับโดยดุษฎีคุณยายถามทีนี้แสดงว่าหลวงพ่อยายเป็นประธานกฐินแล้วใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ยายแน่นอนเป็นประธานใหญ่กฐินองค์นี้ยืนยันองค์นี้ยังคิดช้าอยู่คุณยายดีใจมากเลยพร้อมทำงานเลยครับแต่นั้นคุณยายมากระซิบถามแต่ว่าประธานใหญ่กฐินเนี่ยทำบุญคนละเท่าไหร่ตอนนั้นผมก็เป็นห่วงคุณยายเพราะอายุ79ปีแล้วจึงบอกว่ายายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ช่วยกันจัดการคุณยายก็เข้ามาใกล้อีกตอนนี้ก็เปลี่ยนเสียงถามยายว่าประธานใหญ่กฐินเขาทำบุญคนละเท่าไหร่หลวงนาสุวิเชโพนะองค์นั้นก็ยังตอบเหมือนเดิมว่ายายไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์จะช่วยกันจัดการแต่คุณยายยังถามตอบเป็นครั้งที่สามพร้อมน้ำเสียงเข้มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมจึงต้องยอมตอบโดยอธิบายก่อนว่ายายเราไม่ได้กำหนดว่าประธานใหญ่เขาทำบุญคนละเท่าไหร่นะคุณยายทราบคำตอบแล้วท่านก็ยิ้มพอเห็นผมมีสีหน้าเป็นห่วงคุณยายก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงยายยายน่ะมีอยู่แล้วแต่ผมก็เผลอไปถามไปได้ยายมาจากไหนยืนไม่ได้โอ้ดูว่ายายแล้วท่านอยากรู้ยายก็บอกว่าก็เวลาลูกศิษย์ลูกหามากราบยายมาขอยายช่วยพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนยายก็ช่วยตรวจให้เขาก่อนกลับเขาก็ใส่ซองทำบุญยายน่ะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขานะแต่เขาถวายยายเองยายไม่ได้ใช้อะไรก็ให้เด็กเอาไปเก็บนี่ก็แสดงให้เห็นว่ายายเนี่ยท่านเตรียมตัวเป็นประธานใหญ่กฐินมานานแล้วแต่เพิ่งมาขอหลวงพ่อตามหลักการงั้นนะหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็มาหาผมอีกมาหาหลวงนาสุวิชโพและนำปัจจัยมาถวายแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ยายเททำบุญให้หมดเลยยายเนี่ยกินข้าววัดไม่ได้ไปใช้ทำอะไรยังไงก็มีข้าวกินนี่คือท่านชอบพูดอย่างนี้เรื่อยแล้วคุณยายก็กระซิบแต่ว่าท่านแล้วจะมีมาอีกนะปีนี้เราทำบุญกฐินยายดีกว่างี้คิดถึงยายแล้วโอ้จริงเนาะอยากทำให้ยายเนี่ยจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาพอทราบคุณยายเป็นประธานกฐินใหญ่ก็นำมาปัจจัยมาร่วมบุญกับคุณยายแล้วก็มีมาจริงคุณยายก็นำมาถวายเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกว่าท่านแล้วท่านจะให้ยายทำอะไรบ้างอ่ะบอกได้นะพระใจท่านจดจ่ออยู่แต่ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินให้เต็มที่และให้สมบูรณ์แต่ช่วงนั้นข้างนอกมีข่าวเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยหมู่คณะของเราพอไปพบญาติโยมยังไม่ทันพูดเรื่องบุญเขาก็ถามเรื่องข่าวก่อนตามมาทีมงานอะไรกันใจตกอ่อนเปรียบเพลแรงกันไปหมดแต่ผมหมายถึงหลวงนาสิวิชโพนะเฝ้าดูคุณยายผมอัศจรรย์ใจจริงท่านไม่ติดไม่สะดุดกับสถานการณ์ที่เขาโจมตีกับเราใจท่านลอยข้ามปัญหาไปเลยแสงท่านใสและมุ่งไปสู่เป้าหมายของกฐินค่ะช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้

0: และยายจะคุมบุญให
1: ้สาธ
0: ุแม้ตอนนี้ก็ทำได้
1: สาธ
0: ุยายจะคุมบุญให
1: ้สาธ
0: ุเฉพาะคำนี้นี่แหละจ้ะเป็นคำที่ลูกศิษย์อยากได้มากเลยเพราะรู้ว่าแต่คุณยายรับปากว่าจะคุมบุญให้ยายคุมบุญให้จริงๆ
1: สาธ
0: ุนี่ลงใจเป็นหนึ่งชาวเห็นและยิกปลื้มล้นใจร่วมปิดบัญชีเพื่อกระทิงของคุณยายแล้วคุณยายก็มอบล็อกเก็ตรูปคุณยายแก่ลูกหลานเห็นและยิกท่านมักจะพูดว่าเอายายไปอยู่ด้วยนะคืออันนี้เป็นปกติของท่านคือรูปในล็อกเก็ตท่านเนี่ยแล้วก็ถึง80ปีคุณยายคราวนี้ก็สำเร็จอย่างสมบูรณ
1: ์
0: ช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักหน่วงของวัดให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีให้งานหมู่คณะพลิกฟื้นและเดินหน้าต่อไปได้นี่แหละครับลานุภาพคุณยายแท้ๆครับปี31นะท่านเป็นประธานครั้งแรกคุณยายพบใครท่านก็ชวนมาเอาบุญกับยายนะนี่จ้าวันงานมันก็ถึงคุณยายปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งดูใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเลย

ัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ปลื้มกูไหมจ๊ะ
1: ปลื
0: ้
1: ม
0: ในใครได้ร่วมงานถ้าถึงครั้งก็ได้คุณใหญ่บ้างจ๊ะสาเอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้ฮะ
1: ยังไม่มี
2: ครับรอหลวงพ่อครับรอหลวงพ่อเรียกครับ
0: เอ้งั้นเราปีนี้เราเท่าถิ่นบูชาธรรมคุณยายดีกว่ามั้ง
1: สาธุสาธุสาธุสาธ
0: ุโอ้เนาะตกลงเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมจ๊ะ
2: พ่อยังไม่ได้เลือกครับว่าใครจะเป็นประธานปีนี้ครับ
0: เลือกคุณยายก็แล้วกันยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับนี่เนาะโอ้โหแล้วเรามาร่วมบุญกับคุณยายดีไหมนี่เนาะหลวงพ่อครับครับจากวันแรกที่ผมมาแต่งลงนาสิวิจพงศ์นะแต่พอหลวงพ่อมาปาปี10ถึงวันนี้ก็59ปีแล้วนะครับความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหลวงพ่อคือได้มาเจอครูได้มาเจอผู้นำและความรู้สึกเคารพรักที่ผมมีต่อหลวงพ่อก็ยังมั่นคงแน่นแฟนตลอดไป Thank you หลวงพ่อครับหมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีที่ช่วยชี้แนะนำทำให้ดูคมคมคมฟังเพลงเลย

0: คุณยายเป็นประธาน
1: สาธุ
0: นี่ประธานกฐินนะ
1: คร
0: ับ จะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
1: ครับผม
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
1: สาธ
0: ุนี่ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอกล่าวเนื้อหาเพลงที่ผมชอบคือเพลง If We Hold On Together นี่นะฟังไหม
1: ฟัง
0: นี่อย่าทอดทิ้งหนทางของเธอไม่จะต้องผ่านวันแล้ววันเล่าเธอได้มาไกลแล้วนะอย่าทอดทิ้งจากไปนี่ if we hold on together ฟังเลย

สาธุสาธุโอ้หลวงพี่ฟังทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่วันนี้ปลื้มมากเลยที่ปลื้มมากเป็นพิเศษเพราะว่าหลวงพี่เข้าวัดมาตั้งแต่ ปี2514 55ปีมาแล้วหลวงพี่ก็ถือว่าตัวเองอยู่ในยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆนะเป็นธรรมทายาทรุ่นหนึ่งก็เป็นโดยเฉพาะหัวข้อตอนวันนี้ถูกใจมากเลยหมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีหลวงพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเชื่อว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกอันนี้คล้ายๆหลวงพี่คือหลวงพี่มีความรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้สิ่งที่ถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งของตัวเองคือได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเราถือว่าเรามีครูดีมองไปตลอดครูดีๆอย่างนี้ไปตลอดทั้งโลกเนี่ยหาอย่างนี้ได้ยากนะถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราแล้วนะปลื้มมากเลยเพราะว่าดูภาพมันได้ทบทวนโอวาทและทบทวนบุญของเราตลอด55ปีที่ผ่านมานะหลวงพี่ก็ไม่ตกบุญมาเลยก็ขอแสดงความปลื้มอย่างยิ่งนะในวันนี้เอาละวันนี้มาเข้าหัวข้อเรื่องแวดวงกงล้อแห่งธรรมนะ ก็อย่างที่บอกแล้วอะกงล้อแห่งธรรมคือธรรมจักรนะที่ธรรมจักรเนี่ยคือแสดงตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานะเป็นการประกาศพุทธศาสนาและสำหรับการสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากนะอันเนี้ยอานิสงส์การสวดธรรมจักรเนี่ยนะตามคัมภีร์ก็บอกว่าโอ้โหทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะช่วยปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจนะเมื่อได้สวดเป็นประจำทุกคืนทั้งตื่นทั้งหลับจะเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเองเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติสู่สวรรค์นี่อันนี้โอ้โหนี่เป็นแล้วก็สำหรับคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็ย้ำนะบอกว่าไม่ใช่ใครว่าจะมาสวดก็ได้นะต้องเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มาสวดคนตั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเป็นชาวพุทธแค่กระจุกเดียวแล้วก็แค่ได้มาสวดธรรมจักรเนี่ยมีกระจิบเดียวโอ้โหเราเป็นบุคคลสำคัญนะที่มีบุญวาสนาหน่อยให้ชักชวนกันมาใครมาสวดก็จะประสบแต่ความสำเร็จทั้งโลกและทางธรรมนะโอ้โหนี่พูดถึงหลวงพ่อท่านก็เน้นมากเลยนะยิ่งเมื่อสวดเป็นทีมเนี่ยท่านเน้นเป็นทีมจะมีพรรคพวกมากนะเมื่อมีพรรคพวกนี่ก็ความสะดวกมีบริวารสมบัตินะแต่ละคนก็เพราะพวกเรามีแต่คนดีมีศีลธรรมการสวดธรรมจักรกับปวัตตสูตรนี่เป็นการรักษาไข้ไข้ใจได้ดีเป็นธรรมโอสถคือสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทั้งกินทั้งทาไม่ต้องฉีดก็หายแล้วหายหมดเลยทั้งไข้ไก่ไข้ใจนี่ดูที่สวดธรรมจักรที่เราสวดกันมาครบ10ปีเมื่อวันอาสาฬหะปีนี้นะครบ10ปีเราเริ่มสวดตั้งแต่59อาสาฬหะ59จนถึงอาสาฬหะ69เนี่ย10ปียอดสวดครั้งล่าสุดนะเราที่ตังเมเมื่ อวันธรรมชัยเนี่ย 8,658 ล้าน 585,858 แล้วเป้าหมายต่อไปนี่สัปดาห์หน้านี้นะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันเสาร์ที่26เนี่ยเพิ่มมาอีกจากเดิม80กว่าล้านจบนะจะต้องยอดชิตังมีให้ได้ 8,739 ล้าน 109,109 จบนะต้องทำให้ได้นะต้องช่วยกันนี่แล้ววันนั้นวันที่26นี่ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2นะนี่มาร่วมบุญกันนะแต่นี้หลวงพี่จะพูดถึงแวดวง
กงล้อแห่งธรรมก็หลวงพี่ได้พูดแต่แรกแล้วว่าหมายถึงเราเครือข่ายในการสวดธรรมจักรหลวงพี่ดูแลประสานงานทางด้านเมียนมาก็ต้องเข้าประเทศเมียนมาประจำเป้าหมายในการไปขยายเครือข่ายเนี่ยที่เข้าไปเมียนมาบ่อยๆนี่นะก็จุดแรกก็วัดหรือสำนักเรียนจุดใหญ่ๆเราไปที่ไปถึงเมียนมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เดินทางไกลไปก็เลือกจับจุดที่มันได้จำนวนมากๆนะจริงๆไม่เคยดูเบาเลยนะคนสองคนนี่หลวงพี่ก็ไม่เคยดูเบาแต่ได้ที่วัดใหญ่ๆสำนักเรียนใหญ่ๆเนี่ยโอเคเลยสำนักแม่ชีสำนักพม่านี่เขามีวัดแม่ชีเขาเยอะนะวัดแม่ชีเมืองไทยส่วนใหญ่จะอยู่กับพระในวัดที่มีพระแต่ของเมียนมาเนี่ยแม่ชีก็บิณฑบาตเองได้นะแล้วมีบางวัดแม่ชีนี่หกเจ็ดร้อยองค์เยอะนะแล้วเราก็สามนี่โรงเรียนมีทั้งโรงเรียนสามมันแล้วก็อันดับสี่คือธรรมสกุลเหมือนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์ของเรานะนอกนั้นก็ชาวบ้านชุมชนอันสุดท้ายคือพวกสมาคมต่างๆนะเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนะเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ปกติหลวงพี่ถ้ามีโอกาสไปเมียนมานะไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินทอดพระป่าหรือไปทำศาสนกิจอะไรก็ตามจะหาโอกาสไปแวะไปเยี่ยมเยียนเมื่อเดือนกรกฎาเนี่ยไปเมืองมอญตอนนั้นไปถวายกฐินเอ้ยไม่ใช่ถวายเทียนพรรษาแล้วก็เลยไปที่เมืองมอญนี่มีวัดอันนี้อยู่ที่เมืองบิลินนะชื่อวัดปุญญสุขิตายโยรัตนมอญเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดนะมาดูที่วัดเจ้าสวยนะนี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอาจารย์ด็อกเตอร์วันนาตามินะ

จ้าวาดและเจ้าคณะจังหวัดท่านเคยมาวัดพระธรรมกายนะนี่คราวที่แล้วท่านมานะนี่ไปถ่ายรูปพิธีลึกนี่รู้สึกจะมางานวุฒิตาปท.9นะนี่ตอนนี้เมื่อปีก่อนหลวงพี่ไปถวายกฐินนะภาพมันไปถวายกฐินปีที่แล้วนี่ถ่ายกฐินนี่ตัวแทนของหมู่คณะเราเป็นตัวแทนหลวงพ่อเป็นกฐินในนามของหลวงพ่อธรรมชโยนะนี่บรรยากาศบรรทอดกฐินวันนั้นเขามีพระมีสมาชิกนะมาสวดธรรมจักรกันประจำเยอะเลยนะนี่วันนั้นเขามาสวดธรรมจักรเลยนะเพราะทีเดียวนี่ถวายกฐินปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็ไปถวายอีกนะนี่กฐินหลวงพ่อนี่เขาสวดกันประจำนะพระเรียนเยอะเลยนี่บรรยากาศก็เขาสวดที่ถือหนังสือนี่เราผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของวัดพระธรรมกายเนี่ยจะพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรภาษาเมียนมาตอนหลังๆนี่เมียนมาเขาก็เริ่มเป็นเจ้าภาพพิมพ์ให้เราด้วยนะก็ประมาณสัก 200,000 เล่มได้แล้วนะกระจายไปทั่วเนี่ยนี่บรรยากาศเนี่ยหลวงพี่ไปก็ถือโอกาสมันเขามีมาหลายกลุ่มแล้วหลวงพี่ก็มอบทุนสนับสนุนนะทำบุญกับพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์นะแต่ละกลุ่มโอกาสไปเยี่ยมเยียนถ่ายรูปเป็นที่ลึกไว้คราวที่แล้วกฐินล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดในวันที่24หลวงพี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากกฐินปีแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้แหละไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งแล้วก็เลยไปเมืองมอญเป็นอยู่ในเขตลาดมอญนะวัดบุญยสุขิต

เราไปถึงก็ร่วมกันสวดนะมีพระผู้ใหญ่ของเราไปนี่พระครูสมุนะหลวงพี่มณวิโลแล้วพระครูสมุสนิทวงนะหลวงพ่อสนิทวงมีว่าที่พระครูสมุตอนเราไปองค์หนึ่งอ่ะนี่นี่นี่หลวงพี่ก็ต้องกลางหนังสือจริงๆต้องตั้งใจว่าไม่ให้กลับหัวนะเดี๋ยวจะรู้จับได้ว่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาเมียนมาสมาชิกประจำครับน่าปลื้มนะเขาตั้งอกตั้งใจมีเป็นอุคณะขยันมาสวดกันนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็จากคราวที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปอีกที่หนึ่งนะที่ถือว่าเป็นการชุมนุมเครือข่ายสุธรรมจักรในเขตเมืองมันดาเลอันนี้วัดลุนจ่อวันนั้นเข้ามากันประมาณสัก20กว่าวัดนะ20กว่าชุมชนเป็นเครือข่ายสุธรรมจักรโอ้โหพอรู้ข่าวหลวงพี่ไปเลยเขาก็มานัดหมายกันไปนะนี่เป็นวัด อยู่ชานเมืองนะชานเมืองวัดนี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวพอสมควรทีเดียวแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วเดือน31มีนาคมนี่ชื่อวัดรุนจ่อมีพระเนรเยอะเลยนะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าวาดชื่อพระอาจารย์เอสกะชยดอเมืองมันดาเลโอองค์นี้ท่านช่วยมีน้ำใจ

วิธีการหลวงพี่ไปลงพื้นที่เนี่ยหลวงพี่จะตามหลังพระผู้ใหญ่เมียนมาท่านการันตีให้เราว่าเรามาเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์นะเพื่อชวนสวดธรรมจักรเนี่ยตอนที่หลวงพี่ไปถ้าไปที่ย่างกุ้งนะก็จะนัดเครือข่ายนี่จะอาวาสแต่ละวัดนะที่อยู่ในเขต200กิโลเมตรรอบย่างกุ้งก็จะมานัดนะสวดธรรมจักรที่มหาเจดีย์ชเวดากองด้วยกันเนี่ยเครือข่ายจะอาวาสวัดต่างๆนะบางทีก็เข้าสวดในซูมด้วยกันนี่จะอาวาสวัดต่างๆ

กฐินที่เห็นตั้งกล้องเนี่ยถวายผ่านซูมเพราะว่าบางแห่งหลวงพี่ไม่มีเวลาที่จะไปได้ทันปีแล้วทอด78วัดโอ้โหเอาเรื่องปีนี้82วัดให้เท่าอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานะ82วัดนี่ๆปีแล้วบรรยากาศถวายผ่านซูมนี่คราวที่แล้ว21กรกฎาคมเนี่ยไปที่วัดลุนจ่อนี่นะนัดหมายกันมาประมาณสัก20วัด20หมู่บ้านน่ะเนี่ยมากันสวดธรรมจักรด้วยกันนะเนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสอ่ะที่มากันเยอะเลยนะอุ้ยน่าปลื้มนะเขาสวดกันไพเราะทีเดียวหลวงพี่ถือโอกาสถวายมอบพระธรรมกายแก่ญาติวาดวัดต่างๆนะประมาณ20วัดในที่มาวันนั้นแล้วก็มอบหนังสือสวดธรรมจักรนี่ตัวอย่างนะมอบสีสุธรรมจักรได้พวกผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะนี่เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรนี่ได้ขยายเครือข่ายอย่างเนี้ยได้ยอดเยอะเราได้ยอดสวดธรรมจักรจากเมียนมาไม่น้อยเลยนะ 8,000 กว่าล้านจบตอนนี้ก็ได้มาจากเมียนมาผมคิดไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ก็หลักหลายร้อยล้านอย่างหลวงพี่บอกไว้เลยอ่านไม่ออกเลยนะภาษาพม่าแต่ว่าเราต้องพยายามระวังไม่ให้กลับหัวไม่งั้นก็จับได้นี่20กว่าหมู่บ้านนะ20กว่าวัดที่มาร่วมกันมานั้นมีหลายรุ่นนะรุ่นทั้งฟันน้ำนมรุ่นน้ำหมากอะไรนะมากันเต็มเลยเขามาเนี่ยเขาจะถือป้ายนะแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านมาถ่ายรูปนั้นมาปลื้มใจนะอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ได้ยอดมาเยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราไปขยายเครือข่ายถึงเวลากฐินผ้าป่าเราก็ต้องจัดไปหลวงพี่ต้องเหนื่อยก็คุ้มอ่ะนะวันหนึ่งหลวงพี่ทอดกฐินนะช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยวันละเช้าสองวัดบ่ายสองวัดวันละสี่วัดบางสามวัดบ้างส่วนซูมสักครึ่งหนึ่งและเดินทางไปในพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีแต่หลายหมู่บ้านมีมาโอ้ยมาปลื้มใจนะเด็กๆสวดกันได้นั่นเด็กๆก็สวดเต้นที่ป้ายหมู่บ้านกันมาที่เมืองบันดาลีเขาก็ให้กำลังใจจากแผ่นดินไหวนะสวดธรรมจักรจะได้ช่วยให้เป็นหลักประกันให้อุ่นใจขึ้นเนี่ยและต่างกันต่างแยกย้ายกับบ้านนะนี่เมื่อต้นเดือนที่แล้วหลวงพี่มีโอกาสได้ไปอินเดียห้าบิ๊กบุญมีทั้งจัดไปบิณฑบาตไปบวชนะได้สวดธรรมจักรกับเขาน่าปลื้มนะอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วมากกว่าจีนถึงจะมีชาวพุทธส่วนน้อยแต่เท่าที่ไปสัมผัสที่เมืองบุมไบหรือบอมเบย์เนี่ยก็ปลื้มนะเพราะว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งแหละตามคุณหมอด็อกเตอร์คุณหมอพรชัยไปท่านมีเครือข่ายเนี่ยก็บวชกันแล้วนะประมาณสักใกล้ๆ30องค์นะบวชเนนอายุหลายรุ่นนะตั้งแต่รุ่นมีทั้งพ่อลูกมาบวชด้วยกันแล้วก็มาสวดธรรมจักรกันนี่อะไรไปสวดธรรมจักรนี่ก็หลวงพี่พระดร.พรชัยนะหลวงพี่ไม่ได้ไปอินเดียมา10ปีแล้วเนี่ยไปครั้งเนี้ยเดี๋ยวจะว่าไปแต่เมียนมาอย่างเดียวก็ไปดูเครือข่ายการสวดธรรมจักรที่นั่นนะดูแล้วปลื้มแล้วมันมีกำลังใจแล้วว่าเป็นแดนพุทธภูมิด้วยนะแล้วก็เราเท่ากับไปคืน
ฟื้นฟูพุทธศาสนาในอิน

0: เดียนะนี่มีทั้งรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นพ่อเนี่ยหนังสือสวดธรรมจักรใบเห็นแล้วมีกำลังใจนะว่าเรามาถูกทางขยายเครือข่ายนะพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกบางอย่างอาจจะต่างกันบ้างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือธรรมจักรนี่ที่เมืองบุมไบไป5วันเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยไปขยายเครือข่ายถึงเทศกาลหน้ากฐินพระป่าก็ต้องไปนะหลวงพี่82วัดเนี่ยหลวงพี่มีอยู่2อย่างคือผ่านซูมครึ่งหนึ่งและเดินทางไปครึ่งหนึ่งคราวนี้ออกพรรษาปุ๊บไปที่เชียงตุง8วัดกลับมาอีกกลางเดือนไปที่ย่านกุ้งเมืองมอญอีก31วัดรวม39วัดถวายผ่านซูมอีกวันละ3วัด4วัดเนี่ยนะก็อีก43วัดจะรวมเป็น82วัดนะเราอยากให้มาดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดคลิปนิดหนึ่งนะแวดวง
1: ประเทศเมียนมาหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันนี้ยังคงวัฒนธรรมที่งดงามและเรียบง่ายวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นเพื่อเชื่อมใจชาวพุทธสองแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการร่วมมือกันขับเคลื่อนพระธรรมจักรอันเป็นแม่บทสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบทสวดที่ชาวเมียนมารู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีให้ยิ่งสร้างความสว่างสวัยไปสู่ทุกดวงใจทุกหมู่บ้านและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมการได้สวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเปรียบเสมือนการได้กล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกบทสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยมีเนื้อหากล่าวถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8และด้วยตระหนักถึงคุณค่าของบทสวดนี้รวมถึงต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขการสวดธรรมจักรจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสวดกันเองตามลำพังหรือจัดสวดกันในครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขายังได้มีการรวมกลุ่มสวดธรรมจักรประจำหมู่บ้านโดยมีศาลาประจำหมู่บ้านเป็นที่รองรับในการจัดกิจกรรมเป็นภาพที่แสดงให้เราเห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธในเมียนมา

ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในเมียนมายังเป็นพลังสำคัญของสังคมเมืองใหญ่หรือเมืองชนบทต่างมีวัดเป็นหัวใจของชุมชนยังคงทำรงรักษาประเพณีการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคือกงล้อแห่งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบุญเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ซึ่งเป็นการรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ให้คงอยู่ตลอดไปเป็นดุจผู้ร่วมรักษาสายทานของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ไหลผ่านประวัติศาสตร์ของเมียนมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างงดงามและมั่นคง

สาธุสาธุสาธุนะท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนานักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดปีตลอดไปได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบาย

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายัง

พอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้มาหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้าง

เหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิด

กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันเจ้ากระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจาก

ฐานเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการเอาระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจ
จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ท
ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหา

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้ง

วกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

ีมา

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญ

ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dnc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครง

การอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ

0: ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพานิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

อยู่วัดสมนารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันกว่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากค่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ

เขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกาญเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะ 1. ใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้ว

0: ว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าให้เคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดถิ่น 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันนึงพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้และขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

ขอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งกุศลพระเจ้ารัตน์ไตรให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไตรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไตรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่าน

่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะ
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนื่องแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

โดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไบร์เวสฟาเลนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยย่อสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุสีระยะสูตรว่าผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงผู้นั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ปราประโยชน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงตามประกอบซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสมีศีลและการเห็นธรรมในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความตระหนี่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยเขามีลูกชายที่รักมากอยู่คนหนึ่งเขาได้ทำต้มหูเกลี้ยงให้กับลูกชายเองเพราะกลัวว่าจะเสียค่าจ้างให้แก่ช่างทองดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกลูกชายของเขาว่ามัทธกุณฑรีแปลว่าผู้มีต้มหูเกลี้ยงเมื่อมัทธกุณฑรีอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองพราหมณ์กลัวว่าจะต้องเสียค่ารักษาจึงไปถามหมอว่าคนที่เป็นโรคอย่างนี้หมอใช้ยาชนิดไหนรักษาหมอก็บอกว่าใช้พวกรากไม้เป็นตัวยาเขาจึงไปเอารากไม้มาทำเป็นยาเพื่อรักษาให้แก่ลูกชายแต่ยิ่งรักษาโรคก็ยิ่งกำเริบหนักขึ้นพราหมณ์เห็นอาการของลูกหนักมากจึงเชิญหมอมาดูหมอดูแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อพราหมณ์เห็นว่าลูกไม่มีทางรอดแล้วจึงอุ้มออกมานอนที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าคนที่มาเยี่ยมไข้จะเห็นสมบัติภายในบ้านของตนในเวลาใกล้รุ่งพระสัมมาสัมพุทธ

จ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นมัทธกุณฑรีเข้ามาในข่ายพระญาณทรงทราบว่าวันนี้เขาจะหมดอายุถ้าไม่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งเขาจะตั้งไปบังเกิดในนรกโดยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงเสด็จไปยังเรือนของพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุณฑรีกำลังนอนหันหน้าเข้าฝาเรือนพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีไปยังมัทธกุณฑรีเขาคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงหันหน้ากลับมาได้เห็นพระบรมศาสดาประทับยืนเปล่งฉับพลันรังสีมีพระอินทรีย์สงบนิ่งหน้าเลื่อมใสทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระพุทธสิริหาที่เปรียบมิได้เขาจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุรุษของโลกเสด็จมาที่นี่ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราเป็นแน่จึงมึงเกิดความปีติไปทั่วเรือล่างกระแสใจได้สัมผัสกับพุทธานุภาพอันหาประมาณมิได้เกิดความเลื่อมใสท่วมท้นแล้วนึกเสียดายว่าเพราะบิดาของเราเป็นคนพาลเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยถวายทานและไม่เคยได้ฟังธรรมตอนนี้แม้เราอยากจะประคองอัญชลีแต่มือทั้งสองข้างของเรากลับยกไม่ไหวเราควรจะทำจิตให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อมัทธกุณฑรีมีใจเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับในขณะที่เสด็จรับตาไปนั้นเขาก็สิ้นใจได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นในวิมานทองสูงประมาณ30โยชน์เทพบุตรมัทธกุณฑรีเห็นสมบัติของตนแล้วตรวจดูว่าได้ทำกรรมอะไรมาก็ทราบว่าทิพยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่ในช่วงเวลาก่อนจะลาโลกจึงอุทานว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณฝ่ายพราหมณ์บิดาหลังจากที่มัทธกุณฑรีตายแล้วได้ไปยืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเทพบุตรมัทธกุณฑรีจึงลงมาจากเทวโลกแปลงตัวเหมือนกับมัทธกุณฑรีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับบิดาพราหมณ์จึงสงสัยว่ามานพนั้นร้องไห้เพราะอะไรจึงถามว่าท่านเหมือนลูกของเราที่ตายไปแล้วท่านร้องไห้เพราะเหตุใดเทพบุตรกล่าวว่าข้าพเจ้ามีรถทำด้วยทองคำแต่ข้าพเจ้าหาล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมตายถ้าไม่ได้ล้อที่คู่ควรแก่รถของข้าพเจ้าพราหมณ์ยังกล่าวว่าหากท่านต้องการล้อของรถนั้นไม่ว่าจะทำด้วยทองคำแก้วมณีโลหะหรือด้วยเงินก็ตามข้าพเจ้าจะหามาให้เองเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าต้องการล้อที่ทำด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับล้อคู่นั้นท่านโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์แก่ข้าพเจ้าเถิดพราหมณ์ยังกล่าวว่าพ่อมานพท่านปรารถนาของที่ไม่ควรท่านเป็นคนเขลาจะตายเสียเปล่าก็ไม่มีทางจะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนเทพบุตรกล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังสามารถเห็นได้ส่วนคนที่ตายไปแล้วใครก็ไม่เห็นในระหว่างเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่นี้ใครเขากว่ากันพราหมณ์ฟังแล้วก็ได้คิดจึงกล่าวว่าท่านพูดถูกทีเดียวบรรดาเราทั้งสองข้าพเจ้าเองเป็นคนเขลากว่าเพราะ

อยากได้บุตรที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเสมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์พราหมณ์จึงได้หายเศร้าโศกเพราะถ้อยคำของเทพบุตรเปรียบเสมือนบุคคลผู้ถอนลูกศรที่เสียดแทงหัวใจออกได้พราหมณ์จึงถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นบุตรของใครเทพบุตรจึงบอกว่าในอดีตเราเคยเป็นบุตรของท่านเมื่อตายไปแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์พราหมณ์เกิดสงสัยจึงถามว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานหรือรักษาศีลเลยแล้วท่านไปเกิดในเทวโลกได้อย่างไรเทพบุตรตอบว่าในขณะที่ป่วยใกล้ละโลกเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เพราะกุศลกรรมนั้นจึงได้ไปบังเกิดในโลกสวรรค์พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปิติแผ่ซ่านไปทั่วกายแล้วกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีผลถึงเพียงนี้แม้ข้าพเจ้าก็จะยังจิตให้เลื่อมใสจะขอถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทพบุตรได้กล่าวต่อว่าขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดเมื่อกล่าวจบแล้วก็อันตรธานหายไปวันต่อมาพราหมณ์จึงได้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับภัตตาหารของตนมหาชนต่างได้มาประชุมกันที่บ้านของพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วพราหมณ์จึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระสมณะโคดมผู้เจริญจริงหรือไม่ว่าคนที่ไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรักษาอุโบสถศีลแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะใจที่เลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านจึงถามเราอีกก็เมื่อเช้านี้มัทธกุณฑรีบุตรของท่านได้บอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพราหมณ์ตกใจที่พระองค์ทรงกล่าวดักใจด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงยิ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากเพิ่มขึ้นเป็นทัพทวีเมื่อมหาชนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยพระบรมศาสดาจึงให้มัทธกุณฑรีเทพบุตรออกมาปรากฏกายพร้อมกับวิมานทองที่สวยงามก็ลงมาจากวิมานและถวายบังคมแด่พระบรมศาสดาได้ยืนประคองอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอานุภาพทิพยสมบัติอันประณีตเหล่านี้ข้าพระองค์ได้มาก็เพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ประกอบความดีอย่างอื่นเลยพระพุทธองค์จึงตรัสย้ำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำจิตให้เลื่อมใสในเราแล้วไปเกิดในสวรรค์มีมากมายสุดที่จะนับคำนวณได้พอจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์นับไปถ้วนได้บรรลุธรรมาภิสมัยพราหมณ์และมัทธกุณฑรีได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีอานุภาพมากที่เรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหลับตาลาโลกถ้าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้จิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติภพเป็นที่ไปและใช่แต่เพียงพุทธานุภาพเท่านั้นที่มีอนุภาพมากแม้ธรรมานุภาพและสังขานุภาพก็มีอานุภาพมากเช่นกันดังนั้นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
จึงมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลแม้จักรวาลก็ยังเล็กเกินไปเราควรทำใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพยายามรักษาใจให้ผ่องใสตลอดทั้งวันไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์ตลอดเวลานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ั้งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดาด้วยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนกรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไป
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่า

0: ฤทัยซึ่งไปกระทบกับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคิรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคิรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่นาเลือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: เฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิ
0: พราหมณ์หนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดูจึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งมือ
1: ตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะ
0: พราหมณ์หนุ่มทักทายปู่สักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิม
1: เฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปู่พรุ่งนี้เจอกันใหม
0: ่วันต่อมาเมื่อพราหมณ์มาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปู่ขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพราหมณ์ทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปู่ทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพราหมณ์เจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลมสามชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพราหมณ์เจ้าของนา
2: พี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นอ่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่
3: เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะเอามายากจะตายไปข้าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไร
2: ต้องได้สิพี่ก็น้องอ่ะอยากกินพี่อ่ะก็ต้องเอามันมาให้ได้เอ๊จะเอาตาของเจ้าพราหมณ์หนุ่มนั้นน่ะมายังไงดีนะแค่คิดเนี่ยยังไงอ่ะมันหกแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะอ้อนึกออกแล้วพี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะ
3: แผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิ
2: ก็ใต้ต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวนึงอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี
3: ่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างร้ายลึกซะจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้างูเห่าได้ยังไงล่ะ
2: เรื่องนี้น้องจัดการเอง
0: เมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปรนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำ
2: กินเยอะๆนะท่านนะวันพรุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกิน
4: โอ้ดีดีดีเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้ใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะ
3: ท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเห่า
0: พอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพราหมณ์หนุ่มก็จะแวะมาทักทายปู่ทองตัวนี้ทุกครั้ง

0: ว่าไงเจ้าปูเดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปูน้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตขึ้นตั้งเยอะ
1: วันหนึ่งเวลาเช้าตู่พรามได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปูขึ้นมาเล่นเหมือนเคย
0: กลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องกิ่วแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิวหิวหิวหิวหิวหิว
1: แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพรามหนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพรามหนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจ
0: โอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ย
1: งูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพรามหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพรามหนุ่มปูทองเมื่อได้ยินเสียงพรามหนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพราม
2: ท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาด
1: กาตัวผู้ไม่เห็นงูเห่ากัดพรามหนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพรามโชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปู่ทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน่น
3: โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
2: เจ้ากาตัวร้ายเจ้าไปเรียกงูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่แน
3: ่โอ้ยก็ได้ก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเถิดกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเถิดท่าน
1: งูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักที
4: เจ้าปูนะปล่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหม
2: เจ้างูร้ายชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทำให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี
1: ้งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงปู่ให้ตายใจแล้วหนีไป
4: ได้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเร็วเข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะ
3: ใช่แล้วเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราซิ
2: สัญชาตญาณงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนนี้ฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูดพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลย
1: เจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามเจ้าของนาอีกจนได
4: ้นั่นไงเราช่วยให้เพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้ไอ้พวกเราไม่ได้หรือยัง
3: นั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วหนีบแรงชะมัดเลย
2: ปล่อยเจ้าไปก็โง่นะสิสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าอะอย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่นะ
1: ปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่น
5: กากาอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ากากาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า
1: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปู่ทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปู่ทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกา ส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่าพระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปู่พรามหนุ่มเสวยพระชาติเป็นองค์

สกัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกันดีให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันนะ

นใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายในที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาทั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกัน

รามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังแล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมัน

เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเวเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบา

เออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมเนี่ยความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหน

หายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเฉยเฉยมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังบันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนพ่อของลูกอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุ17ปีโดยหลบซ่อนใต้ท้องเรือน่ะมาขึ้นท่าบริเวณภาคเหนือนับแต่นั้นมาพ่อก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดเริ่มจากอาชีพจับกังค่าแรงถูกทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำนานนับ10ปีต่อมาจึงลาออกจากการเป็นจับกังมาเป็นลูกจ้างทำทองรูปพรรณในโรงงานย่านฝั่งทนเขาเป็นไปด้วยบุพเพสันนิวาสชาติปางกรขณะที่พ่ออายุเข้า32ปีจึงได้มาพบรักกับแม่ของลูกซึ่งยังเป็นสาววัยรุ่นอายุเพียง16ปีโอ้ทำไมก็แต่งงานกันเร็วจังเลยนะแม้จะต่างวัยถึง16ปีแต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคจากการที่พ่อถูกสบประมาทว่าเป็นคนจนไม่คู่ควรกับลูกสาวเท่าแก่ร้านทองเราคุณแม่ลูกทั้งสาวทั้งสวยทั้งเก่งคุณตาจึงหวงมาท่านยังแกล้งเรียกค่าสินสอดสูงถึง 50,000 บาท 50,000 บาทสมัยนั้นพระรู้ว่าต่อให้พ่อถึงมาเป็นปีๆก็เขาไม่ปัญญาไม่มีปัญญาเก็บเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้แต่พ่อไม่ละความพยายามรักสักอย่างก็สู้อดทนทำงานหนักแถมยังยอมเป็นเจ้าหนี้เป็นหนี้เจ้านายด้วยความสมัครใจในสุดก็มีเงินค่าสินสอดครบตามจำนวนแต่ถึงอย่างไรคุณตาท่านก็ยังเซโนท่าเดียวตกลงสมหวังไหมจ๊ะนี่จนร้อนถึงเจ้านายพ่อต้องออกหน้าเจรจาให้สุดท้ายคุณตาจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้อย่างเสียไม่ได้หลังแต่งงานได้มีกี่วันยังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันพ่อก็พาแม่ย้ายไปเช่าบ้านไม้เก่าๆอยู่ตามลำพังแม้จะเป็นห้องเดียวแคบๆแต่ก็อบอุ่นในสายใยแห่งรักพ่อกับแม่จะกันทำงานอย่างขันแข็งเพื่อใช้หนี้คืนเจ้านายพ่อเป็นเซลขายทองที่สุดแสนจะประหยัดเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนแม่ก็ซื้อจากเย็บผ้ามารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่สายที่แม่มีหัวทางค้าขายพอเริ่มมีลูกคนที่สองจึงย้ายไปเส้นที่ใหม่เปิดเป็นร้านโชว์หวยจนขายดิบขายดีฐานะก็ดีขึ้นในที่สุดก็หมดหนี้และมีบ้านเป็นของตนเองแม่น่ะเป็นคนขยันใจดีรักความสะอาดมากชอบทำบุญใส่บาตรพูดไพเราะและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ตั้งท้องปีละคนเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่แม่ตั้งท้องปีละคน6ปีก็6คนแล้วก็เว้นวรรค6ปีถึงได้มีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงมาอีกคนหนึ่งแต่ละเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ12ปีจนมีลูกได้7คนแต่ความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันไม่เคยจืดจางเลยมีแต่หวานชื่นมื่นทุกคืนวันในวันหยุดลูกจะได้เห็นพ่อกับแม่นั่งกอดกันแย่กันไปมาขนุงกระหนิงจุ๋งจิ๋งเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆลูกรู้สึกเลยว่าครอบครัวเราน่ะอบอุ่นมากค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสลดใจก็มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะนั้นลูกน่ะอายุ12ขวบบ้านลูกเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังที่4ในจำนวนห้องแถว10คูหาหลังบ้านห่างจากโรงงานทำรองเท้าเพียงเมตรเดียวในคืนวันศุกร์ก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งของด่วนพอจึงออกไปส่งของที่ต่างจังหวัดตั้งแต่1ทุ่มของคืนนั้นแต่แล้วในคืนวันเสาร์ประมาณ

0: ตีหนึ่งจู่ๆแม่ของเด็กรับใช้ก็ร้องตะโกนมาจากด้านหลังบ้านว่า
1: ไฟไหม้
0: ไฟไหม้ถูกต้องแย่แม่สะดุ้งตื่นทันทีพอได้สติแม่ก็รีบวิ่งจากห้องนอนด้านหน้ามาปลุกลูกและน้องๆซึ่งนอนรวมกันอยู่ในห้องกลางแม่สายลูกพาน้องๆไปฝากไว้ที่บ้านตรงข้ามลูกรีบจูงไม้จูงมือน้องทั้ง5คนวิ่งข้ามถนนตามกันออกมาอย่าลืมพี่อายุ12ขวบนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมาช่วยแม่ดับไฟโดยสาดน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปบนชั้นบนเด็ก12ขวบสาดน้ำขึ้นไปชั้นบนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ปรากฏว่ายิ่งราดน้ำไฟกับลูกโหมยิ่งกว่าเดิมขณะที่กำลังวิ่งราวๆอยู่นั่นเองแม่ก็หันมาถามลูกว่าน้องอยู่ไหนจ๊ะถึงแม่หมายถึงน้องคนสุดท้องที่อายุเพียง4เดือนลูกก็ตอบว่าก็น้องนอนอยู่กับแม่นี่สงสัยยังอยู่ข้างบนมั้งพอพูดจบท่านแม่ก็ทำตาลอยเหมือนเบลอๆเดินวนไปวนมา 2-3 รอบจนลูกแปลกใจรีบทักขึ้นมาว่าอ้าวแม่เป็นอะไรเนี่ยนายไม่ได้ขึ้นไปอุ้มน้องไงแม่กลับได้สติรีบวิ่งไปหาน้องที่ชั้นบนทันทีโดยลืมไปสนิทว่าแม่ได้สั่งให้แม่ของคนใช้อุ้มน้องคนเล็กออกไปตั้งแต่แรกแล้วสั่งไปแล้วลืมหลังจากไฟไหม้ไปได้ครู่ใหญ่รถดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะรีบฉีดน้ำทันทีนี่อ่านตามที่เขาว่านะจ๊ะเขากลับถามลูกว่าหนูตอนนั้น12ขวบนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถามหนูถ้าจะให้ฉีดน้ำดับเพลิงคิดกระบอกละ50,000บาทนะลูกคิดในใจว่าโหแพงจังเอาไป5บาทได้ไหมและแม่จะมีปัญญาจ่ายไหมนี่พอลูกไปตอบเขาก็เลยไปฉีดน้ำให้บ้านหลังถัดไปก็คงไปได้50,000หลังถัดไปลูกนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังอยู่ชั้นบนยามตะโกนเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากแม่เลยสักพักหนึ่งตำรวจก็เข้ามาดึงตัวลูกไปคืนแล้วตำรวจบอกว่าจะพาไปสอบสวนที่โรงพักหนักเข้าไปอีกโทษฐานที่เป็นบ้านต้นเพลิงพาเด็ก12ขวบไปขณะที่ตำรวจคว้าแขนลูกขึ้นรถลูกพยายามจะเงยมองหาแม่ปรากฏว่าเห็นว่าแม่ยืนหันหลังให้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นบนลูกจึงร้องบอกตำรวจว่านั่นไงแม่หนูอยู่ข้างบนตำรวจจึงรีบหันไปดูแต่ตำรวจไม่เห็นร่างของแม่เห็นแต่เพียงเปลวไฟลุกไหม้หลังคาสังกะสีตกลงมาในห้องลูกถูกตำรวจเคกศีรษะอย่างแรงอีกหาว่าเป็นเด็กโกหกหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่พอตอนเช้าลูกก็ถูกปล่อยตัวมาพอทราบข่าวภายหลังว่าแม่เสียชีวิตแล้วในกองเพลิงแรงระเบิดของถังแก๊สทำให้ชิ้นส่วนอวัยวะของแม่กระเด็นกระจัดกระจายลูกเสียใจมากแต่ร้องไห้ฟูมฟายจนตาบวมแล้วใครจะรับผิดชอบนี่เช้าวันอาทิตย์ลูกเดินออกมานอกซอยสวนกับพ่อซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากต่างจังหวัดพ่อร้องไห้อย่างเลื่อนลอยลูกเรียกพ่อพ่อยังไม่ได้ยินเลยพ่อรีบไปรอรับศพแม่ที่สถาบันนิติเวชอย่าลืมพ่อกับแม่รักกันมากนะจ๊ะพอเห็นลำตัวแม่ถึงถูกไฟไหม้จนเกรียมเท่านั้นพ่อรีบตรงก็ไปกอดไว้แน่นร้องไห้ฟูมฟายพร่ำลำพันว่านี่แต่พออยู่ด้วยพอรับรองว่าแม่จะต้องปลอดภัยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งสงสารจับใจนะหลังจากแม่เสียชีวิตไปได้3วันขณะที่ลูกกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นแม่มายืนอยู่ที่บันไดพูดกับลูกว่าลูกแม่ฝากดูแลน้องให้ดีด้วยลูกทั้งสั่นทั้งกลัวละล่ำละลักตอบแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องทุกคนอย่างดีแม่จะไปไหนก็ไปเถอะลูกกลัวพอลูกพูดจบแม่กลัวลูกกลัวแม่ก็จากไปทันทีโดยที่ไม่เคยมาเห็นอีกเลยค่ะหลังจากผ่านพ้นงานศพของแม่ไปแล้วพ่อพาลูกๆย้ายไปอยู่กับตายายและนานาต้องลำบากหยิบยืมเงินคนโน้นคนนี้หลายแสนบาทจนเขาไม่กล้ายืมเพราะกลัวพ่อไม่มีปัญญาจ่ายคืนแต่พระพ่อเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เพียง2ปีก็สามารถรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จต่อมาปี2532พ่อประสบอุบัติเหตุ

0: รถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังถูกกระจกหน้ารถทิ่มจนหน้าเละมีรอยแผลเป็นเต็มหน้าสามปีต่อมาพ่อก็ต้องเข้าห้องไอซียูถึง3ครั้งด้วยโรคร้ายต่างๆรวมแล้วทั้งความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดตอนนั้นยังไม่พอวันหนึ่งพ่อไปเอ็กซเรย์สมองพอกลับมาคืนนั้นพ่อก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราทันทีทั้งที่ตอนเข็นรถเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์พ่อยังคุยเรื่องงานกับน้องชายอยู่เลยอาการพ่อทรุดลงเรื่อยๆลูกและสามีได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจนถึงกับวันพ่อลูกก็ได้รับทราบข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนตีสองของคืนวานคำถามแม่ทำกรรมใดมาจึงต้องมาถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปฆ่าสัตว์หรือผิดศีลใดๆเลยค่ะลูกอยากทราบว่าจริงๆแล้วต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่คะแม่รักลูกๆมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยน้องคนเล็กแม่ทำอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือไม่อย่างไรคะขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันไปตามหาแต่ก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกับน้องเห็นแม่ยืนอยู่ชั้นบนแต่ขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่หายไปไหนลูกเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเองคะ เอาเรื่องเงินนะหลังแม่เสียชีวิตได้3 วันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าที่ใส่ในคืนเกิดเหตุแม่มาหาพวกเราจริงๆหรือคะที่ชาวบ้านเลยกันว่าตกดึกจะเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นจริงหรือไม่พ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่จนถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ทำไมแม่ถึงไม่เคยมาหาให้พ่อเห็นเลยคะก่อนเสียชีวิตแม่นึกถึงอะไรคะเจ็บปวดทรมานมากไหมแม่ตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือยังคะมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆไหมคะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดคะพ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าและป่วยเข้า ICU ถึง3 ครั้งและในสุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นเพราะวิบากกรรมใดช่วง6 ปีหลังก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงจนพ่อหงุดหงิดใจเป็นเพราะมีเศษกรรมใดหรือคะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกจะไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนจ้องมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงเป็นพ่อวิญญาณพ่อจากร่างแล้วมาหาลูกใช่ไหมเพราะคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งอยู่หน้าบ้านเช่นกันทำไมคืนสุดท้ายที่ลูกและสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและขยับขางอเข่าได้และยังหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นทั้งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยทำให้ลูกและสามีงงมากอยากทราบว่าพ่อเคลื่อนไหวได้จริงๆหรือไม่คะหรือว่าตอนนั้นวิญญาณพ่อกลับมาเข้าร่างแล้วตลอด4 วันที่พ่อไม่ได้สติพ่อหายไปไหนเป็นอยู่อย่างไรคะในวาระสุดท้ายพ่อมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนพ่อได้ไปอยู่ร่วมกับแม่หรือไม่คะพ่อกับแม่มีกรรมร่วมกันมาหรือไม่เหตุใดก่อนตายจึงทรมานคล้ายกันพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูมากท่านทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่และส่งเสียน้องๆตลอดบุญนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรคะเพราะเหตุใดบุญที่พ่อและแม่ทำเองและลูกหลานทำให้จึงยังไม่อาจตัดรอนวิบากกรรมท่านทั้งสองได้เลยคะลูกและน้องสาวคนที่4เคยทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่ถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปผิดศีลใดๆเลยนั้นแม่น่ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรม

อดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะแม่น่ะมีสามีสามีแต่มีภรรยาน้อยจึงทำให้ตนเองแค้นใจจะสายคนไปเผาบ้านที่สามีสร้างให้ภรรยาน้อยจนทำให้ภรรยาน้อยถูกไฟคลอกตายแล้วก็ในชาตินั้นเองไปทำบุญคราใดก็จะอธิษฐานว่าชาติต่อไปอย่าได้มีสามีเจ้าชู้อย่างนี้อีกเลยแต่ในชาติหลังๆจึงได้มีสามีไม่เจ้าชู้คือสามีในปัจจุบันนี้นั่นเองติดต่อกันมาหลายชาติแต่ก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายชาติแล้วจ้ะต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจ้ะแม่รักลูกมากมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยชีวิตลูกคนเล็กนั้นก็เป็นเรื่องความรักของแม่นะไม่ใช่เรื่องบุญกุศลก็กับเป็นกรรมของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะทำให้แม่ต้องขึ้นไปในขณะที่ลูกคนเล็กออกไปก่อนหน้านั้นแล้วและตัวลืมไงขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันไปหาก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่บนชั้นบนในขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกนั้นลูกเห็นจริงๆจ้ะไม่ได้ตาฝาดแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งแม่สำลักควันโดนความร้อนจึงพยายามดิ้นรนออกมาจ้ะหลังแม่เสียชีวิตได้3วันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าในคืนเกิดเหตุนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่แม่มาหาทุกๆคนแต่ผู้ที่รับรู้ได้ก็มีแค่ตัวลูกกับคุณน้าเท่านั้นแหละจ้ะตกดึกชาวบ้านเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงแค่ลือกันเป็นตุเป็นตะเท่านั้นเองแหละจ้ะพ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่ถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ไม่พบเพราะแม่ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็มีความทุกข์ทรมานมากดิ้นทุรนทุรายเพราะถูกไฟคลอกจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันและเห็นดวงสว่างในบุญกุศลที่ทำไว้จึงทำให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานทองทั้งที่แม่ควรจะไปได้สูงกว่านี้แต่เพราะความห่วงลูกๆเนี่ยจึงทำให้ใจใสได้ไม่เต็มที่จ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแม่ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขสบายดีมากได้รับบุญทุกบุญแล้วแล้วก็หายห่วงลูกทุกคนแล้วใช่พ่อจากบ้านมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพราะกรรมตระหนี่นะในอดีตประสงค์ผลจ้ะเรื่องมีว่าชาตินั้นพ่อน่ะเป็นคนเคยรวยเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่ท่านมีความตระหนี่ไม่ทำทานไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำทานและผลแห่งทานแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโต่งท่านเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจ้ะจึงไม่ค่อยได้ทำทานเท่าไหร่พ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าเละป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในที่สุดก็เป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตพ่อเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมในการสัตว์ไว้ฆ่ากินเป็นอาหารและค้าขายเป็นประจำเป็นคำหลักกับกรรมที่เคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริมารวมส่งผลจ้ะช่วง6ปีหลังพ่อต้องเข้าห้องน้ำทุก1ชั่วโมงจนหงุดหงิดใจเพราะโรคเบาหวานนั่นแหละจ้ะที่เกิดจากกรรมฆ่าสัตว์ดังกล่าวมาส่งผลจ้ะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราน่ะลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนล้อมมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงและในคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งหน้าบ้านเช่นกันและลูกจิตนิวรณ์มีความรักและระลึกถึงพ่อด้วยความห่วงใยจึงทำให้เก็บเอาไปฝันจ้ะส่วนพ่อบ้านนั้นเห็นคนอื่นแต่เข้าใจว่าเป็นพ่อน่ะก็เป็นเรื่องที่คิดเป็นตุเป็นตะท่านเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะคือสุดท้ายที่โลดสามี

ไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและงอเข่าพับได้แล้วหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นซึ่งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันกลับบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะลูกเป็นห่วงท่านมากจึงทำให้เห็นไปเป็นเช่นนั้นจ้ะตลอด10 วันที่พ่อหมดสตินั้นพ่อก็เหมือนคนหลับอยู่ในภวังค์กายละเอียดก็ยังไม่ได้หลุดไปไหนจ้ะพ่อตายแล้วด้วยใจที่ผูกพันกับแม่มากๆมาถอดกายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานจุดติดกันกับแม่จ้ะพ่อกับแม่ก่อนตายมีอาการทรมานคล้ายกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนตัวของพ่อกับแม่จ้ะตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือพ่อได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนคู่อริเป็นเจ้าชายนิทราส่วนแม่ก็จ้างนักเลงให้ไปจุดไฟเผาบ้านเมียน้อยของสามีในชาตินั้นจนเมียน้อยถูกไฟคลอกตายจ้ะพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูแต่นั้นสอนจะส่งเงินให้พ่อแม่แล้วส่งเสียน้องเป็นประจำบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ได้ยอดคือได้บุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีลูกๆและญาติมาคอยช่วยเหลือท่านทั้งสองในยามที่ลำบากจ้ะบุญที่พ่อแม่ทำเองและลูกหลานนำให้ยังไม่อาจจะไปตัดรอนวิบากกรรมของท่านทั้งสองได้เพราะบุญใหม่ที่ทำไว้ยังมีแรงส่งน้อยกว่ากรรมเก่าจ้ะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วจะให้ดอกผลมากกว่าต้นไม้เพิ่งปลูกจ้ะกรรมเก่าเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วส่วนบุญใหม่นั้นเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกยังให้ผลที่หลังจ้ะลูกและน้องสาวที่4ทราบเรามีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงประเภทบางทีก็ตามกำลังหลายครั้งก็เต็มกำลังจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดวิทยุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่192จากตอนที่แล้วในพระนครปัญจาละนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งเป็นบัณฑิตฉลาดในอัตและธรรมนามว่าพระแม่เพรีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจุลนีในฐานะนักบวชประจำราชสกุลอยู่มาวันหนึ่งพระแม่เพรีเข้ามาฉันในวังตามปกติครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระแม่เพรีดำริว่าเราจะทดลองดูซะหน่อยว่าเขาน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตจึงแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจว่าท่านน่ะมาอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านเป็นอย่างดีหรือไม่มโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญจนถึงบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาล่ะมโหสถจึงเอามือลูบท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาพระแม่เพรีจึงชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดที่มโหสถได้พบกับพระแม่เพรีณท้องพระลานนั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีทั้งหมดจึงพากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระราชวังขณะนั้นพระนางนันทาเทวีแต่งพระองค์เสร็จแล้วก็ประทับนั่งเหนือพระแท่นสตรีเหล่านั้นเข้าไปยังพระตำหนักแล้วก็รีบถวายบังคมแล้วพลางทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะมีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเกี่ยวข้องกับมโหสถหรือไม่ล่ะพระนางทรงซักด้วยความสนพระทัยเกี่ยวด้วยแน่นอนเลยคะเมื่อสักครู่นี้เองพวกหม่อมฉันเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมโหสถเห็นมโหสถทักทายพระแม่เพรีด้วยภาษาใบ้ทำไม้ทำมือกันใหญ่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะพูดคุยอะไรกันเลยน่าสงสัยเหลือเกินเพคะอย่างไรกันที่ว่าทำไม้ทำมือน่ะพระนางตรัสซักด้วยร้อนพระทัยสตรีนางหนึ่งรีบทูลว่าพระแม่เพรีน่ะแบมือยื่นไปข้างหน้าส่วนมโหสถก็กำมือแล้วยื่นออกพอพระแม่เพรียกมือลูบศีรษะมโหสถก็เอามือลูบท้องพวกหม่อมฉันน่ะตีความหมายไม่ออกจริงๆเพคะหม่อมฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนละเพคะถึงต้องพูดกันด้วยภาษาใบ้เพื่อมิให้ใครรู้อีกนางหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นนั่นสิต้องเป็นเรื่องร้ายแน่ทีเดียวนี่พระแม่เพรีรู้จักกับมโหสถมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือพระแม่เพรีของเราน่ะเป็นพวกเดียวกับมโหสถ
พระนางรับสั่งด้วยทรงชะงนพระทัยหม่อมฉันก็คิดเช่นนั้นเพคะเป็นไปได้ไหมเพคะที่คนทั้งสองน่ะคบคิดกันเพื่อปลงพระชนเจ้าเหนือหัวของเราแล้วครองบัลลังก์ซะเองน่ะพระนางทรงตกพระทัยเปล่งพระอุทานขึ้นว่าพระแม่เพรีน่ะหรือเป็นไปได้หรือนี่พระแม่เจ้าจะไปเอาอะไรกับนักบวชล่ะเพคะความมักใหญ่ไฝ่สูงน่ะไม่เข้าใครออกใครหรอกถึงแม้จะบวชแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสละโลกียสุขกันได้ทุกคนที่บวชแต่ก

กายยังไม่ได้บวชใจน่ะก็มีถมไปหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยก็อาจถือเพศนักบวชบังหน้าก็เป็นได้นะเพคะหญิงนางนั้นยังมิทันจะกล่าวจบอีกนางหนึ่งก็รีบต่อเติมเสริมความว่าเห็นจะจริงเพคะหม่อมฉันว่าพระแม่เพรีน่ะคงรู้จักกับมโหสถมานานแล้วล่ะและคอยนำเอาความในวังไปบอกแกมโหสถอยู่บ่อยๆก็ได้นะเพคะข้าแต่พระแม่เจ้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ย่อมมีการตอบสนองมโหสถฉลาดเห็นป่านนั้นต่อให้เป็นพระแม่เพรีก็ตามทีเถอะมีหรือที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของมโหสถน่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะพระนางนันทาเทวีสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าน่าคิดเหมือนกันมโหสถน่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เออเราพอจะทราบแล้วล่ะทราบอะไรหรือเพคะบริวารหญิงทูลถามก็การที่พระแม่เพรีน่ะแบมือเหยียดออกไปนั้นคงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ราบเรียบเสียล่ะต้องปราบเสียให้เลี่ยนเตียนเหมือนป่ามือนะมโหสถกำมือตอบนะก็คงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีลูบศีรษะก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเศียรชิงเอาราชสมบัติซะเลยเป็นไรทุกอย่างจะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องคงจะค้านว่าต้องตัดกลางลำตัวถึงจะดีคนเหล่านี้น่ะช่างร้ายกาจนักเหล่าหญิงบริวารพากระตกอกตกใจทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพวกเจ้าก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาห์สอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์นะพระนางตรัสในที่สุดสตรีทั้งสามนางรับพระสวนีแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบถวายบังคมแล้วก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้ครั้นแล้วจึงกราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะพระองค์ควรจะรีบจัดการฆ่ามโหสถซะโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่ก็จะมิทันการนะเพคะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงหลงเชื่อคำเพชรทูลของเหล่าสตรีทั้งสามนางหรือไม่แล้วพระองค์จะมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรโปรดติดตามต่อ

0: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

เมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณผืนแผ่นดินแห่งนี้

ธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่า

างบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกับปิยพันธ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปัทวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสัตว์ปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกศราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารักษ์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบัง

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปัทวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติ

มบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

จากนั้นคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dnc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็น

0: คนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพนิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

0: อยู่วัดสมณารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปธนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากค่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกาเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้หลายอย่างที่วัดรับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัด

0: มกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าไทยเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันหนึ่งพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกับอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

พอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งบุญของพระเจ้าตนัตไตรให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100 ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากทุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ

ทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อล้อมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเครปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานส่งให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศิวลักษณ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาธิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะ
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 83

031-1000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

คำว่าองค์ล้อแห่งธรรมเนี่ยก็คือธรรมจักรนะธรรมจักรกับปวัตกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็คือพระธรรมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นการประกาศพระพุทธศาสนานะนับแต่ท่านได้เทศนาบทแรกเนี่ยพระพุทธศาสนาก็แผ่กระจายไปทั่วเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบถึง

0: โดยองค์ประกอบสำคัญที่นำธรรมรสเคลื่อนไปก็คือล้อล้อก็คือเราเรียกว่าจักรนะหรือธรรมจักรหมายถึงกงล้อแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคำว่าแวดวงกงล้อแห่งธรรมในที่นี้หลวงพี่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายในการสวดธรรมจักรที่เราขยายการสวดธรรมจักรมาได้ถึงบัดนี้ครบ10ปีพอดีนะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะอันเนื่องมาจากจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่วันนี้เสนอตอนหมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีครับเชิญรับฟังจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ใครมาทางคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างจ๊ะสาธุคือตอนที่คุณยายท่านยังอยู่ที่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่วัดปากน้ำนะจ๊ะอยู่วันหนึ่งมีพระมหาเปรียญประโยคก้ามหาคุณยายเพื่อมาทดสอบภูมิธรรมของคุณยายอย่าลืมนะคุณยายถ้าไม่รู้หนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะจ๊ะประโยคก้าองค์นี้ตั้งใจจะไปทดสอบภูมิธรรมของคุณยายซึ่งคุณยายท่านก็นั่งฟังเฉยพูดตอบสั้นๆว่าค่ะไหนฟังเฉยๆสิ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่แต่พอพระมหาปริญญาท่านถามอะไรมาคุณยายสามารถตอบได้หมด
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เคุณยายก็เลยขอเรียนถามพระมหากลับไปบ้างท่านมหาท่านมหาก็จบปริญญาธรรม9มาลักษาศีลเนี่ยศีลมันเป็นยังไงพระมหาท่านก็ตอบว่าศีลคืออย่างนั้นสิ่งคืออย่างนี้ว่าไปตามทฤษฎีได้เป๊ะเลยนี่จ้ะคือไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะยายท่านก็จึงเรียนไปว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอนี่นะคือถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วจะไปรักษาได้อย่างไรล่ะนั่นก็เพียงแค่รู้เรื่องสีเท่านั้นเองตามทันไหมจะรักษาศีลก็ต้องเห็นศีลไม่เห็นศีลแล้วจะไปรักษาศีลได้อย่างไรไง
1: ใช
0: ่เออนี่นะจะรักษาศีลต้องเห็นศีลมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยงั้นจะรู้ได้ไงอยู่หรือไม่อยู
1: ่
0: นี่จ้ะพระมหาเข้าใจไหมเข้าไปอยู่ในใจไหม
1: เข้าไปอย
0: ู่
1: ในใจคร
0: ับ พระมหาท่านก็ถามกลับเนาะแล้วเห็นศีลได้ด้วยหรือ แล้วไม่ใช่ศีลอย่างที่บอกไว้หนังสือเหรอ

มันหายนี่จ้าเคยเห็นศีลไม้เงียบท่านมหาเคยเห็นศีลไม้ไม่เห็นแล้วจะรักษาได้ไงนี่หนอนี่จะคือคำพูดของคุณใหญ่ผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดจะสอนก็เอาจากที่ท่านเห็นนั่นมาสอนนี่จ้าที่ท่านคุยกับพระมหาประโยคเก้าและสุดท้ายพระมหาประโยคเก้าเลยขอมาเรียนวิชาธรรมกายกับคุณยายแทนแล้วพ่อเขาไปยืนดูคุณยายท่านกำลังถางหญ้าทั้งที่เห็นยังถามนั่นนะยายทำอะไรอยู่ท่านก็ตอบเรียบง่ายยายกำลังระลึกชาติขณะถางหญ้าไประลึกชาติไปแล้วกวาดบ้านไประลึกชาติไปไหมนี่แหละจ้าคุณยายเราแม้ถางหญ้าก็ระลึกชาติได้นี่นะคอยมีแขกไทยนะไม่ใช่แขกอินเดียที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำกับคุณยายมาลำพึงลำพังคุณยายฟังว่าช่วยเธอช่วยฉันหน่อยเถิดช่วยเธอให้ฉันได้เข้าถึงดวงใสๆอยากให้คุณยายช่วยเข้าถึงดวงแม้ไปถึงพระธรรมกายก็ไม่เป็นไรเอาเข้าถึงดวงใสๆถ้าช่วยฉันก็ถึงดวงใสๆได้เดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาถวายคุณยายก็ตอบไปอย่างเรียบง่ายว่าคุณเอาทองมากองสูงท่วมหัวฉันยังเอาดวงใสมาให้ไม่ได้เลยคุณอยากได้คุณต้องไปทำเองถึงจะได้นี่จ้ะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณยายสามารถทำได้เพียงแค่แนะนำสั่งสอนชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นแต่หลักๆแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของเราเองนี่จ้ะคำพูดของยายทุกคำมีพลังทำให้มั่นใจและมีกำลังใจที่จะทำตามให้ได้อย่างท่านท่านทำลายความสงสัยของเราให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ท่านก็ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทุกคำตอบของท่านเพียงไม่กี่คำล้วนแต่เป็นที่สุดของคำตอบตามทันไหมจ๊ะเหมือนเรากำลังอยู่ในห้องทึบๆเป็นมืดพอเราได้ยินคำตอบของคุณยายได้แล้วเหมือนเปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นเลยทำให้เราเห็นเข้าใจและหายสงสัยในทันทีและโลกจึงเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญที่สุดที่ได้มาเจอสุดยอดของครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์ไหนใครเจอคุณยายบ้างจ๊ะสาธุสิ่งใดที่คุณยายท่านทำก็ให้เราดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านนะจ๊ะจะได้ตามติดตามมาเลยไปถึงที่สุดแห่งดำนะจ๊ะนี่เราอยากจะเป็นอย่างคุณยายแล้วก็ต้องทำอย่างที่คุณยายท่านทำที่ท่านสอนให้เราทำนะจ๊ะก็ฟังเพลงนี้จ้า

0: วันนี้เป็นตอนที่3ของจนหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดนะตอนที่3หมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดี
1: ว้าว

ผมไหมกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปลัดสวิชสวิชาโภผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสพระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักกรมิตรสากลและอาสรัมอุบาสิกาขอกราบรายงานเป็นตอนที่3ครับหลวงพ่อครับหลังจากผมบวชแล้วจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วช่วงปลายปี2517ครูวิทยาก็พาผมไปอยู่ปริวัติกรรมด้วยกันที่วัดพรหมจริยาวาสจังหวัดนครสวรรค์วัดพรหมแต่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะตอนนั้นครูวิทยาพรรษา6ส่วนผมเพิ่งพรรษาแรกครั้งนั้นมีไปกันเพียง2รูปคือครูไม่ใหญ่กับผมนี่เนาะแต่พอไปถึงนั้นมีคณะสงฆ์จากหลายแห่งมารวมกันกว่า200รูป อยู่ที่นั่นด้วยกัน7วันครับช่วงนั้นครูไม่ใหญ่กำลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลดีๆจากวัดต่างๆทั้งก็วัดปฏิบัติและการจัดสถานที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างวัดพระธรรมกายครับพออยู่ปริวาสกรรมได้เพียง 2-3 วันครูไม่ใหญ่ซึ่งภาษายังน้อยอยู่ก็ได้รับอารัธนาแสดงธรรมต่อหน้าคณะสงฆ์กว่า200รูปนี่การเตรียมตัวของครูไม่ใหญ่มีเพียงเดียวคือนิ่งนิ่งเพราะไม่รู้จะทำอะไรส่วนผมลงหน้าสุวิชาโพนี่นะวันนั้นไม่มีกระดาษสักแผ่นปากกาสักด้ามก็ไม่มีแต่ตั้งใจว่าจะเก็บทุกอย่างที่ครูวิจัยแสดงทำให้ได้มากที่สุดครับดีแล้วที่ไม่มีจ้ะโอ้ดีมากเลยนี่แทบไม่ต้องเอาเก็บมาฮิตดูบวชพิธีพรรษาเขานิมนต์ให้แสดงธรรมต่อหน้าพระเถระเจ้ามีเจ้าคณะจังหวัดอยู่องค์ด้วยให้พระบวชไม่กี่พรรษาไปแสดงธรรมต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นนักเทศธรรมที่เยี่ยมมากเลยวันนั้นครูวิจัยก็ไม่รู้จะเริ่มเทศเรื่องอะไรก็เริ่มง่ายๆก่อนคือเรื่องไตรสรณคมโอซาเพราะไม่ต้องพูดเยอะมีแค่3อย่างนี่เนาะเริ่มต้องอธิบายคำว่าคำมันนะเพราะเพิ่งเป็นพระบวชใหม่จะไปเอาอะไรเยอะๆก็เลยอธิบายคำว่าคำมันนะคือการไปถึงการก็ถึงแล้วก็ค่อยพาจากรัตนตรัยภายนอกเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในนี่นี่รัตนตรัยภายนอกมีอะไรแล้วก็รู้กันอยู่แล้วพาเข้าไปสู่พระรัตนตรัยภายในนี่พระรัตนตรัยมีทั้งนอกทั้งในเพราะว่าบวชได้ไม่นานก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศนี่นะนี่ก็เลยจำเทศนาจากพระเดชคุณหลวงปู่มานี่เนาะจากสมถะก็นำเข้าสู่วิปัสสนาพูดง่ายๆย่อๆคือให้จากไม่เห็นอะไรให้ไปเข้าถึงดวงที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เข้าถึงกายกายนั้นกายนี้จนถึงพระอรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเทศอะไรเลยจำเทศนาจากพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้เขาฟังนั่นเนาะเอ๊ะมีใครไปด้วยอยู่ในนี้อ่ะ

0: นั่นนั่นถามเอาแล้วกันเดิมก็หนดเวลาเทศให้เพียง20นาที
1: คร
0: ับเพราะว่าหลายองค์ถูกนิมนต์ขึ้นเทศเนี่ยจะถูกเคาะโพเดียมนิมนต์นิมนต์ลงนิมนต์ลงผู้ใหญ่ก็เขากำหนดเวลาเทศเพียง20นาทีครูผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยมันยากที่จะลดย่อยเหลือ20นาทีเลยเทศย่อยๆ ยาวๆไปมา 30-40 นาทีเรื่องพระรัตนตรัยภายนอกและภายในจำเทศนาของพระเดชคุณหลวงปู่มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดเพราะเราบวชไม่กี่พรรษาไม่รู้เรื่องเลยนะจำเทศนาท่านมาแต่มันก็แปลกหลวงพ่อจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยท่านไม่ยอมให้ลงจากโพเดียมไม่ยอมให้พระบวชใหม่ลงจากโพเดียมอยากฟังต่อท่านก็พูดท่านสั่นว่าพูดต่อพูดต่อโอ้คือถ้าใครชี้องค์ไหนนะเดี๋ยวองค์นั้นคนที่ชี้ถ้าชี้องค์ไหนเทศองค์นั้นต้องเทศทีนี้บางองค์ท่านอยู่ในถ้ำแต่ไม่เคยเทศเนี่ยพอออกมายืนเทศก็ถูกเคาะประเดี๋ยวนิมนต์นิมนต์นิมนต์ลงครูวิญญาณก็เรียกเอ๊ะเราจะเจออย่างนี้มั้งเปล่าไม่รู้แต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยท่านพูดให้พูดต่อพูดต่อที่จริงกำลังจำเทศนาหลวงปู่เอาไปถ่ายทอดให้ฟังครูใหญ่ก็เทไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีรอยสะดุดคือก็เปิดช่องให้โม้ก็ต้องโม้หน่อยเพราะมึงบวชได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วให้เทศต่อหน้านักเทศคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดถ้ามาอยู่ปริวาสด้วยพอกำลังจะจบเป็นครั้งที่สองท่านจะคณะจังหวัดนครสวรรค์ส่งสัญญามีอีกพูดต่อพูดต่ออ้าวโอ้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนักเทศให้สัญญาให้พูดต่อพูดต่อพูดก็พูดตอนแรกว่าจะพูดแค่กายสองกายเราก็มีเวลานี่เนี่ยเพราะเราจะต้องพูดถึง18กายเนี่ยวันนั้นจึงยาวเทศครั้งแรกจึงยาวไปกว่าชั่วโมงคณะสงฆ์กว่า200รูปยังนั่งฟังเงียบกริบคงฟังว่าไอ้พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไอ้องค์นั้นอยู่ด้วยมั้งวันนั้นหลวงนาสุวิชโพอยู่ด้วยจึงไม่ได้เก็บเพียงเนื้อหาธรรมะแต่ยังได้แบบฉบับการเทศน์ครูไม่ใหญ่ที่เริ่มจากเรื่องง่ายคนฟังเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยพาเข้าสู่ธรรมะที่ลึกขึ้นไปตามลำดับก็จำเทศจากหลวงปู่เทศสอนเลยนี่จ้ะเพราะมันเทศครั้งแรกก็อย่าไปรู้เรื่องอะไรแล้วประเทศได้นักเทศฟังคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยคิดดูมันจะสั่นขนาดไหนแต่ว่าสั่นสู้นี่ผมรู้สึกว่าธรรมะหลวงพ่อไหลเหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนฟังแล้วสดชื่นและชุ่มฉ่ำไปตลอดทางครับโอ้โหนี่กองเชียร์เดี๋ยวก่อนที่จะฟังต่อฟังเพลงนี้ก่อน

โอ้โหไปจบคำว่าหล่อจังนี่นะคือให้ขึ้นเทศตอนหน้าหลวงพ่อจากนักจังหวัดทุกท่านเป็นนักเทศคิดดูสิไม่ใช่นักเทศธรรมดาเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยอ๋อมันไม่ธรรมดาเลยเพราะองค์อื่นพอขึ้นไปเทศเนี่ยถ้าชี้องค์ไหนก็ต้องขึ้นเทศก็จะถูกครอบประเดี๋ยวเลยนิมนต์นิมนต์นิมนต์นี่ก็นิมนต์เทศต่อมาอีกนิมนต์ลงไอ้เจ้าของครูใหญ่เนี่ยอัญเชิญเทศนาหลวงปู่ไปถ่ายทอดให้ฟังเขาเพิ่มไมค์เนี่ยเนี่ยถามองค์นี้ดิครับเพิ่มไหมฮะอย่าไปถามเดี๋ยวท่านตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านพูดเรื่องจริงถึงไหนแล้วเนี่ยหลังเทศจบมีคำชื่นชมจากคณะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในเองน่ะท่านเป็นนักเทศเพราะท่านได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นธรรมกถึกท่านบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทิ้งแล้วท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมเรื่องธรรมกายอย่างนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้แล้วท่านก็พูดอีกยาวโอ้โหพอผมได้ยินหัวใจก็พองโตเลยครับใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่พระราชพมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง2517ที่มาอยู่ปริวาสในวัดพระมเจริวาสจังหวัดนครสวรรค์นี่ดีเจ้าแล้วพ่อครับหลังกลับจากปริวาสกรรมที่นครสวรรค์ช่วงปีต้นปี2518อีกไม่นานคุณวิจัยก็ตัดสินใจครั้งสำคัญคือย้ายหมู่คณะยกทีมจากบ้านธรรมประสิทธิ์มาปักหลักที่ศูนย์วิจัยประเดี๋ยวตามคลอง3นี่เนาะส่วนคุณยายนั้นครูวิจัยเป็นผู้ไปชวนท่านมาภายหลังผมคือหลวงนาถวิจัยโพนะเคยถามคุณยายว่ายายท่านครูวิจัยไปชวนยายมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยประเดี๋ยวตามอ่ะ

0: ตอบสั้นๆอย่าไม่ได้พูดอะไรท่านพูดสั้นค่ะสั้นไหม
1: สั
0: ้
1: น
0: เนี่ยชวนยายมาอยู่ย้ายมาอยู่นั่นก็ตอบรับอ่ะค่ะผมจึงถามต่อนี่องค์นั้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วยายคิดอะไรไหมท่านก็ตอบว่ายายก็คิดเหมือนกันเพราะยายอายุมากแล้วยายไปคราวนี้ยายคงไม่ได้กลับมาคำว่าไม่ได้กลับมาของคุณยายก็คือไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดผักน้ำอีกแล้วครับ

0: วันที่18เมษายน2518โอ้โหนี่ท่านจำแม่นนะพระบิดาก็ช่วยกันย้ายของมาอยู่คลองสามมีภาพหนึ่งที่ผมจำได้คือคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ท่ามกลางลูกศิษย์ล้อมรอบโดยมีป้ายบ้านธรรมประสิทธิ์ที่ถอดออกมาวางไว้ข้างหน้าเตรียมย้ายมาด้วยกันประจำป้ายนี้อยู่ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาย้ายออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ทุกคนนั่งสมาธิร่วมกันก่อนเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเนี่ยพาคุณยายมันลำบากแท้ๆเลยนี่นี่ขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเพื่อย้ายจากวัดปากน้ำมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนี่พอย้ายมาอยู่คลองสามในช่วงเวลานั้นพื้นดินข้างบนดูเหมือนจะแห้งนะแต่ข้างล่างยังเป็นเลนอยู่เวลาผมหมายถึงลุงนัทสุวิชโภชเดินกลับกุฏิต้องตั้งสติดีๆเผลอก้าวออกจากทางเดินไปนิดเดียวนั่นเองเกือบจะจมบาดาลคือขาพรวดลงไปจมไปถึงเข่าเลยนี่ส่วนรายละเอียดไปถามท่านเองยุบบุกเบอร์คลองสามดินหน้าแห้งก็เลนผิวดินด้านบนแห้งแต่ด้านล่างเป็นลมเลนนี่จ้าเนี่ยสื่อวิจารปฏิบัติธรรมปี2522ครับโดยที่พักสองเดินมีกุฏิอยู่ห้าหลังสร้างเพิ่มอีกสามหลังกรุไม่ใหญ่อยู่หลังหนึ่งผมอยู่หลังหนึ่งกุฏิหลังที่กรุไม่ใหญ่ให้ผมอยู่ผ่านมากว่า51ปีแล้วครึ่งร้อยปี51ปีทุกวันนี้กุฏิยังแข็งแรงดีแต่คนที่อยู่ที่กุฏิเนี่ยทำท่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังแข็งแรงนะนี่ดูที่หลังนี้ห้อมล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จ้าประมาณปี2530ผมหมายถึงหลวงนัทสุวิชโภชนะเริ่มรวบรวมน้องๆเห็นเล่นยิกกลุ่มเล็กๆมานั่งสมาธิร่วมกันทุกวันเสาร์ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาครับเพราะผมคิดว่ามารับบุญแล้วใจก็ต้องได้ธรรมะกลับไปด้วยผมจึงค่อยๆหล่อหลอมให้ทุกคนรักการปฏิบัติธรรมรักการประพฤติพรหมจรรย์เล่าเรื่องคุณยายฟังอยู่เสมอและมีโอกาสก็ได้ชักชวนไปปฏิบัติธรรมเช่นพาไปไร่สุวรรณปากช่องรู้จักไหม
1: รู้จ
0: ัก
1: คร
0: ับอ่าวมะนาว
1: รู้จักคร
0: ับ
1: อ
0: ยู่ไหนอ่าวมะนาวบ้านกันวิจังหวัดเชียงรายจากน้องๆเพียงไม่กี่สิบคนก็ค่อยเพิ่มไปหลักร้อยหลักพันโอ้ครับจนช่วงงานถ้าเกิดถึงใจครั้งแรกมีอาสาสมัครช่วยงานเนี่ยเรียนยิกสูงสุดถึงสองพันคนครับอาจารย์บอกช่วยเฮลันยิกเฮลันยิกทำอะไรจ๊ะ
1: เขียนใบโมขนาดครับแต่เขียนใบโมครับ
0: เขียนใบโมเหรอ
1: เขียนมือกับลูกนั้นเขียนม
0: ือแล้วทำให้วันนี้มีหลายคนในทีมเฮลันยิกสมัครใจประพฤติพรหมจรรย
1: ์
0: อยู่เป็นโสดไม่แต่งงานอาชีพการปฏิบัติธรรมและเป็นผู้นำบุญกำลังสำคัญ

0: ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหท่านจำแม่นอย่างนี้เดี๋ยวดูดิเราจะจำท่านได้ไหมในวันวิสาขบูชาปี2521เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหมือนคร
0: ับใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับ นี่เดี๋ยวว่าคุณยายถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเอเลนยิกเอาคุณยายท่านถ่ายด้วยนี่จ้า

0: บอกว่าผมหล่อหลอมน้องๆฝ่ายเหรัญญิกในการปฏิบัติธรรมร่วมกันในปลูกฝังมโนปณิธานของหลวงพ่อครับแต่ถ้าบอกผมหล่อเดี๋ยวอ่านดูนี่นี่ก็บอกท่านบอกผมหล่อโอ้ไม่ธรรมดาเลยแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผมหมายถึงท่านนะหลวงนาถวิจโพได้รับบุญเหรัญญิกผมปลื้มใจครับเพราะได้ดูแลสมบัติของพระศาสนาและที่สำคัญบุญนี้ยังทำให้ผมได้สร้างทีมงานรุ่นใหม่ช่วยกันทำงานพระศาสนาและอารักการปฏิบัติธรรมโดยการนำของพระครูธรรมธรอารักยานารักโขสำนักกรรมิสากลที่มีแก้วเต็มคังรับรางวัลหนึ่งในวันกริมิตรปี2533แม้เวลาผ่านไปภาพเป็นการสร้างบริเวณทีมงานยังชัดเจนอยู่ในใจผมเสมอครับก็บอกมีนกมีหมวยมีน้อยมีพระวันชัยก่อนบวชแล้วก็ผมครับนะมีพออ อารักมีพระอุดมนี่จ้าแล้วพ่อครับเรื่องกฐิน80ปีกุญญาปี2531เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมเลยครับประมาณปี2530วันหนึ่งกุญญามาบอกผมว่าท่านยายเป็นคนสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะแต่ยายยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยโอ้จริงครับผมได้ยินแล้วเข่าอ่อนเลยครับทำไมอ่ะถามท่านดูที่ทำไมท่านถึงเข่าอ่อน
1: เพราะว่าเราถึงยายที่ทุ่มเทสร้างวัดให้เราอยู่แล้วท่านยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยครับ
0: ท่านยังไม่เคย
1: แล้วมันอยู่ในใจท่านด้วยครับว่าท่านควรจะได้เป็นประธาน
0: กฐินใหญ่ด้วยคุณยายท่านก็เลยถามต่อปีนี้2530เนี่ยมีประธานกฐินหรือยัง ผมก็ตอบไปเลยว่ามีแล้วครับยาย ไม่คือท่านจะใสๆซื่อๆ ท่านก็เงียบ ยายเงียบไม่ว่าอะไร งานกฐินมาไปคุณยายมาถามใหม่ แล้วปีหน้าล่ะ 2531 มีประธานกฐินหรือยังผมก็ต่อไปไม่มีครับยังไม่มีครับนี่คุณยายยังบอกว่าจะหาโอกาสขอหลวงพ่อเองทั้งเช้าวันหนึ่งท่านก็มาบอกผมบอกท่านนะบอกหลวงนาถวิจโพอย่างตั้งใจบอกว่านี้แหละยายจะไปขอหลวงพ่อวันนั้นโกวิจัยก็มาฉันพระทหารเช้าที่กุฏิคุณยายอ๋อ

ร็จท่านก็นั่งพับเพียบพนมมือว่าหลวงพ่อยายขออะไรหลวงพ่อสักอย่างสิหลวงพ่อก็หันมามองคุณยายแล้วท่านก็พูดว่ายายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

0: ทวนอีกทีเนาะยายต้องไปบวชยายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งนะครูไม่ใหญ่นิ่งอยู่ครับไม่รู้นิ่งไปทำไมเนาะอาจารย์นั่นคุณยายก็ลงจากกุฏิมาหาผมคือมาหาหลวงนาสุวิชโภ
1: ช
0: แล้วถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อยังอยู่หมายความอย่างไรดีใจขยายนี่ยายอยู่บนสวรรค์ได้คงได้ยินนะปลื้มอยากขยายเป็นแต่คุณยายไม่รู้ไม่เข้าใจแต่บอกจะให้หรือไม่ให้ตอนนั้นผมก็แวบตอบว่าอย่าให้สำหรับพระถ้าท่านนิ่งแสดงว่ารับเดี๋ยวดูจะดีคุณยายถามทีนี้แสดงว่าหลวงพ่อยายเป็นประธานกฐินแล้วใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ยายแน่นอนเป็นประธานใหญ่กฐินองค์นี้ยืนยันองค์นี้ยังคิดช้าอยู่คุณยายดีใจมากเลยพร้อมทำงานเลยครับจากนั้นคุณยายมากระซิบถามแต่ว่าประธานใหญ่กฐินเนี่ยทำบุญคนละเท่าไหร
1: ่
0: เออตอนนั้นผมก็เป็นห่วงคุณยายเพราะท่านอายุ79ปีแล้วจึงบอกว่ายายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ช่วยกันจัดการคุณยายก็เข้ามาใกล้อีกตอนนี้ก็เปลี่ยนเสียงถามยายว่าประธานใหญ่กฐินเขาทำบุญคนละเท่าไหร่หลวงนาสุวิชโภนะนั่นยังตอบเหมือนเดิมว่ายายไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์จะช่วยกันจัดการแต่คุณยายยังถามตอบเป็นครั้งที่สามพร้อมน้ำเสียงเข้มขึ้นเรื่อยสุดท้ายผมจึงต้องยอมตอบโดยอธิบายก่อนว่ายายเราไม่ได้กำหนดว่าประธานใหญ่เขาทำบุญคนละเท่าไหร่นะบางคนอยากทราบคำตอบแล้วท่านก็ยิ้มพอเห็นผมมีสีหน้าเป็นห่วงคุณยายก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงยายยายน่ะมีอยู่แล้วแต่ผมก็เผลอไปถามไปได
1: ้
0: ยายมาจากไหน
1: อ่ะ
0: โอ้ดูว่ายายนะท่านอยากรู้ยายก็บอกว่าก็เวลาลูกศิษย์ลูกหามากราบยายมาขอยายช่วยพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนยายก็ช่วยตรวจให้เขาก่อนกลับเขาก็ใส่ซองทำบุญยายน่ะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขานะแต่เขาถวายยายเองยายไม่ได้ใช้อะไรก็ให้เด็กเอาไปเก็บนี่ก็แสดงให้เห็นว่ายายเนี่ยท่านเตรียมตัวเป็นประธานใหญ่กฐินมานานแล้วแต่เพิ่งมาขอหลวงพ่อตามหลักการงั้นนะหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็มาหาผมอีกมาหาหลวงนาสุวิชโภชและนำปัจจัยมาถวายและบอกว่าทั้งหมดนี้ยายเททำบุญให้หมดเลยยายเนี่ยกินข้าววัดไม่ได้ไปใช้ทำอะไรยังไงก็มีข้าวกินนี่คือท่านชอบพูดเรื่อยๆแล้วก็ยายก็กระซิบแต่ว่าท่านแล้วจะมีมาอีกนะเอ๊ะปีนี้เราทำบุญกฐินยายดีกว่าอย่างนี้คิดถึงยายแล้วโอ้จริงเนาะอยากทำให้ยายเนี่ยจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาพอทราบคุณยายเป็นประธานกฐินใหญ่ก็นำมาปัจจัยมาร่วมบุญกับคุณยายแล้วก็มีมาจริงคุณยายก็นำมาถวายเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกว่าท่านแล้วท่านจะให้ยายทำอะไรบ้างอ่ะบอกได้นะเพราะใจท่านจดจ่ออยู่แต่ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินให้เต็มที่และให้สมบูรณ์แต่ช่วงนั้นข้างนอกมีข่าวเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยหมู่คณะของเราพอไปพบญาติโยมยังไม่ทันพูดเรื่องบุญเขาก็ถามเรื่องข่าวก่อน ตามมาทิ้งแล้วคนใจตกอ่อนเปรียบเพลแรงกันไปหมดแต่ผมหมายถึงลุงนาสิวิชโพนเนาะเฝ้าดูคุณยายผมอัศจรรย์ใจจริงท่านไม่ติดไม่สะดุดกับสถานการณ์ที่เขาโจมตีเราใจท่านลอยข้ามปัญหาไปเลยใจท่านใสและมุ่งไปสู่เป้าหมายของกฐินค่ะช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให้แม้ตอนนี้ก็ทำได้ยายจะคุมบุญให้เฉพาะคำนี้นี่แหละจ๊ะเป็นการได้ลูกศิษย์อยากได้มากเลย

0: เพราะว่าถ้าคุณยายรับปากว่าจะคมบุญให้ยายคมบุญให้จริงๆ
1: สา
0: ธุนี่ร่วมใจเป็นหนึ่งชาวเห็นและยิกปลื้มร้อนใจร่วมปิดบัญชีเพื่อกระทิงของคุณยาย
1: สา
0: ธุแล้วคุณยายก็มอบล็อกเก็ตรูปคุณยายแก่ลูกหลานเห็นและยิกท่านมักจะพูดว่าเอายาไปอยู่ด้วยนะคืออันนี้เป็นปกติของท่านคือรูปในล็อกเก็ตท่านเนี่ยแล้วก็ถึง80ปีคุณยายคนนี้ก็สำเร็จอย่างสมบูรณ
1: ์
0: ช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักหน่วงของวัดให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีให้งานหมู่คณะพลิกฟื้นและเดินหน้าต่อไปได้
1: สาธ
0: ุนี่แหละครับพลานุภาพของคุณยายแท้ๆครับ
1: สาธ
0: ุปี31นะท่านเป็นประธานครั้งแรกคุณยายพบใครท่านก็ชวนมาเอาบุญกับยายนะนี่จ้าวันงานมันก็ถึงคุณยายปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งดูใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเลย

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย

0: ปลื้มกูไหมจ๊ะ
1: ปลื้มค
0: ่ะไหนใครได้ร่วมงานถ้าถึงครั้งก็ได้คุณใหญ่บ้างจ๊ะสาเอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้ฮะ
2: ยังไม่มีคร
3: ับ รอหลวงพ่อครับรอหลวงพ่อเรียกครับ
0: เองงั้นเราปีนี้เราเท่าถิ่นบูชาธรรมคุณยายดีกว่ามั้ง
1: สาธุสาธุสาธุสาธ
0: ุโอ้เนาะตกลงเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมจ๊ะ
3: หลวงพ่อยังไม่ได้เลือกครับว่าใครจะเป็นประธานปีนี้ครับ
0: เลือกคุณยายกันแล้วกันยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับนี่เนาะโอ้โหโอ้แล้วเรามาร่วมบุญกับคุณยายดีไหมนี่เนาะหลวงพ่อครับครับจากวันแรกที่ผมมาแต่งลงนาสวิจโพนะแต่พอหลวงพ่อมาปาปี10ถึงวันนี้ก็59ปีแล้วนะครับความรู้สึกในครั้งแรกที่พบหลวงพ่อคือได้มาเจอครูได้มาเจอผู้นำและความรู้สึกเคารพรักที่ผมมีต่อหลวงพ่อก็ยังมั่นคงและแน่นแฟ้นตลอดไปThank you หลวงพ่อครับมูลฟ้าลิขิตมีสู้สิทธิ์มีครูดีที่ช่วยชี้แนะนำทำให้ดูคมคมคมฟังเพลงเลย

0: ผู้ใหญ่เป็นประธาน
1: สาธุ
0: นี่ประธานกฐินนะ
1: คร
0: ับจะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
1: ครับผม
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
1: สาธ
0: ุนี่ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอกล่าวเนื้อหาเพลงที่ผมชอบคือเพลง If We Hold On Together นี่เนาะฟังไหม
1: ฟัง
0: นี่อย่าทอดทิ้งหนทางของเธอไม่จะต้องผ่านวันแล้ววันเล่าเธอได้มาไกลแล้วนะอย่าทอดทิ้งจากไปนี่ If We Hold On Together ฟังเลย

55ปีมาแล้วต้องหลวงพี่ก็ถือว่าตัวเองอยู่ในยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆนะเป็นธรรมทายาทรุ่นหนึ่งก็เป็นโดยเฉพาะหัวข้อตอนวันนี้ถูกใจมากเลยหมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีหลวงพี่รู้สึกงั้นจริงๆแล้วเชื่อว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกอันนี้คล้ายๆหลวงพี่คือหลวงพี่มีความรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้สิ่งที่ถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งของตัวเองคือได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเราถือว่าเรามี

ไว้ตลอดทั้งโลกเนี่ยหาอย่างนี้ได้ยากนะถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราแล้วนะปลื้มมากเลยเพราะว่าดูภาพมันได้ทบทวนโอวาทและทบทวนบุญของเราตลอด55ปีที่ผ่านมานะหลวงพี่ก็ไม่ตกบุญมาเลยก็ขอแสดงความปลื้มอย่างยิ่งนะในวันนี้เอาละวันนี้มาเข้าหัวข้อเรื่องแวดวงกงล้อแห่งธรรมนะ ก็อย่างที่บอกแล้วอะกงล้อแห่งธรรมคือธรรมจักรนะที่ธรรมจักรเนี่ยคือแสดงตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานะเป็นการประกาศพุทธศาสนาและสำหรับการสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากนะอันเนี้ยอานิสงส์การสวดธรรมจักรเนี่ยนะตามคัมภีร์ก็บอกว่าโอ้โหทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะช่วยปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจนะเมื่อได้สวดเป็นประจำทุกคืนทั้งตื่นทั้งหลับจะเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเองเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติสูงสวรรค์นี่อันนี้โอ้โหนี่เป็นแล้วก็สำหรับคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็ย้ำนะบอกว่าไม่ใช่ใครว่าจะมาสวดก็ได้นะต้องเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มาสวดคนตั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเป็นชาวพุทธแค่กระจุกเดียวแล้วก็แค่ได้มาสวดธรรมจักรเนี่ยมีกระจิตเดียวโอ้โหเราเป็นบุคคลสำคัญนะที่มีบุญวาสนาใครชักชวนกันมาใครมาสวดก็จะประสบแต่ความสำเร็จทั้งโลกและทางธรรมนะโอ้โหนี่พูดถึงหลวงพ่อท่านก็เน้นมากเลยนะยิ่งมาสวดเป็นทีมเนี่ยเน้นเป็นทีมจะมีพรรคพวกมากนะเมื่อมีพรรคพวกนี่ก็ความสะดวกมีบริวารสมบัตินะแต่ละคนก็เพราะพวกเรามีแต่คนดีมีศีลธรรมการสวดธรรมจักรกับปวัตตสูตรนี่เป็นการรักษาไข้ไข้ใจได้ดีเป็นธรรมโอสถคือสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทั้งกินทั้งทาไม่ต้องฉีดก็หายแล้วหายหมดเลยทั้งไข้ไข้ใจนี่ดูที่สวดธรรมจักรที่เราสวดกันมาครบ10ปีเมื่อวันอาสาฬหะปีนี้นะครบ10ปีเราเริ่มสวดตั้งแต่59อาสาฬหะ59จนถึงอาสาฬหะ69เนี่ย10ปียอดสวดครั้งล่าสุดนะเราที่ตังเมเมื่อวันธรรมชัยเนี่ย 8,658 ล้าน 585,858 นะแล้วเป้าหมายต่อไปเนี่ยสัปดาห์หน้านี้นะวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายวันเสาร์ที่26เนี่ยเพิ่มมาอีกจากเดิม80กว่าล้านจบนะจะต้องยอดชิตังเมให้ได้ 8,739 ล้าน 109,109 จบนะต้องทำให้ได้นะต้องช่วยกันนี่แล้ววันนั้นวันที่26นี่ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2นะนี่มาร่วมบุญกันนะตอนนี้หลวงพี่จะพูดถึงแวดวงกงล้อแห่งธรรมก็หลวงพี่ได้พูดแต่แรกแล้วว่าหมายถึงเราเครือข่ายในการสวดธรรมจักรหลวงพี่ดูแลประสานงานทางด้านเมียนมาก็ต้องเข้าประเทศเมียนมาประจำเป้าหมายในการไปขยายเครือข่ายเนี่ยที่เข้าไปเมียนมาบ่อยๆนี่นะก็จุดแรกก็วัดหรือสำนักเรียนจุดใหญ่ๆเราไปถึงเมียนมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เดินทางไกลไปก็เลือกจับจุดที่มันได้จำนวนมากๆนะจริงๆไม่เคยดูเบาเลยนะคนสองคนนี่หลวงพี่ก็ไม่เคยดูเบาแต่ได้ที่วัดใหญ่ๆสำนักเรียนใหญ่ๆเนี่ยโอเคเลยสำนักแม่ชีสำนักพม่านี่เขามีวัดแม่ชีเขาเยอะนะวัดแม่ชีเมืองไทยส่วนใหญ่จะอยู่กับพระในวัดที่มีพระแต่ของเมียนมาเนี่ย
แม่ชีก็บิณฑบาต

บาทเองได้นะแล้วมีบางวัดแม่ชีนี่หกเจ็ดร้อยองค์เยอะนะแล้วก็สามนี่โรงเรียนมีทั้งโรงเรียนสามัญแล้วก็อันดับสี่คือธรรมสกุลเหมือนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของเรานะนอกนั้นก็ชาวบ้านชุมชนอันสุดท้ายคือพวกสมาคมต่างๆนะเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ปกติหลวงพี่ถ้ามีโอกาสไปเมียนมานะไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินทอดพระป่าหรือไปทำศาสนกิจอะไรก็ตามจะหาโอกาสไปแวะไปเยี่ยมเยียนเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปเมืองมอญตอนนั้นไปถวายกฐินไม่ใช่ถวายเทียนพรรษาแล้วก็เลยไปที่เมืองมอญนี่มีวัดอันนี้อยู่ที่เมืองบิลินนะชื่อวัดปุญญสุขิตาโยรัตนอนเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดนะมาดูที่วัดเจ้าสวยนะนี่นี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอาจารย์ด็อกเตอร์ปัณณตามินะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดท่านเคยมาวัดพระธรรมกายนะนี่นี่นี่คราวที่แล้วท่านมานะนี่ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนี่รู้สึกจะมางานวิทิตาปท.9นะนี่นี่ตอนนี้เมื่อปีก่อนหลวงพี่ไปถวายกฐินนะภาพบันไปถวายกฐินปีที่แล้วนี่ถ่ายกฐินนี่ตัวแทนของหมู่คณะเราเป็นตัวแทนหลวงพ่อเป็นกฐินในนามของหลวงพ่อธรรมชโยนะนี่บรรยากาศวันทอดกฐินวันนั้นเขามีพระมีสมาชิกนะมาสวดธรรมจักรกันประจำเนี่ยเยอะเลยนะนี่นี่นี่เนี่ยเขามาสวดธรรมจักรเลยนะเพราะทีเดียวนี่ถวายกฐินปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็ไปถวายอีกนะนี่กฐินหลวงพ่อนี่เขาสวดกันประจำนะพระเรียนเยอะเลยนี่บรรยากาศเขาสวดที่ถือหนังสือนี่เราผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของวัดพระธรรมกายเนี่ยจะพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรภาษาเมียนมาตอนหลังๆนี่เมียนมาเขาก็เริ่มเป็นเจ้าภาพพิมพ์ให้เราด้วยนะก็ประมาณสัก 200,000 เล่มได้แล้วนะกระจายไปทั่วเนี่ยนี่นี่นี่นี่นะบรรยากาศเนี่ยหลวงพี่ไปก็ถือโอกาสเขามีมาหลายกลุ่มแล้วหลวงพี่ก็มอบทุนสนับสนุนนะทำบุญกับพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์นะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มโอกาสไปเยี่ยมเยียนถ่ายรูปเป็นที่ลึกไว้คราวที่แล้วกฐินล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดในวันที่24หลวงพี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากกฐินปีแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้แหละไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งแล้วก็เลยไปเมืองมอญเป็นอยู่ในเขตลัดนอนนะวัดปุญญสุขิตายโยเมืองบิลินลัดนอนใกล้ๆพระธาตุอินแขวนนี้นี่เราไปถึงก็ร่วมกันสวดนะมีพระผู้ใหญ่ของเราไปนี่นี่พระครูสมุนะหลวงพี่มณวิโลแล้วพระครูสมุสลิดวงนะสลิดครูสลิดวงมีว่าที่พระครูสมุตอนนั้นไปองค์หนึ่งนี่นี่นี่หลวงพี่ก็ต้องกางหนังสือจริงๆต้องตั้งใจว่าไม่ให้กลับหัวนะเดี๋ยวจะรู้จับได้ว่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาเมียนมาสมาชิกประจำครับนาพลื้มนะเขาตั้งอกตั้งใจมีเป็นอุคณะขยันมาสวดกันนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็จากคราวที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปอีกที่หนึ่งนะที่ถือว่าเป็นการชุมนุมเครือข่ายสุธรรมจักรในเขตเมืองมันดาเลอันนี้วัดลุนจ่อวันนั้นเขามากันประมาณสัก20กว่าวัดนะ20กว่าชุมชนเป็นเครือข่ายสุธรรมจักรโอ้โหพอรู้ข่าวหลวงพี่ไปเลยเขาก็มานัดหมายกันไปนะนี่เป็นวัดอยู่ชานเมืองนะชานเมืองวัดนี้ได้รับความเสียหายจาก

แผ่นดินไหวพอสมควรทีเดียวแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วเดือน31มีนาอืมนี่ชื่อวัดรุนจ่อนี่พระเนรเยอะเลยนะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าวาดชื่อพระอาจารย์เอสกะชยดอเมืองมันดาเลโอองค์นี้ท่านช่วยมีน้ำใจช่วยเหลือเราขยายเครือข่ายทั่วธรรมจักรหลวงพี่ไปกับพระท่านพาไปท่านเป็นอาจารย์สอนสำนักไหนสำนักชีอะไรท่านก็พาหลวงพี่ไปแนะนำเราก็ได้ขยายเครือข่ายเยอะเลยนะวิธีการหลวงพี่ไปลงพื้นที่เนี่ยหลวงพี่จะตามหลังพระผู้ใหญ่เมียนมาท่านการันตีให้เราว่าเรามาเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์นะเพื่อชวนส่วนธรรมจักรเนี่ยตอนที่หลวงพี่ไปถ้าไปที่ย่างกุ้งนะก็จะนัดเครือข่ายนี่จะเอาวัดแต่ละวัดนะที่อยู่ในเขต200กิโลเมตรรอบย่างกุ้งก็จะมานัดนะส่วนธรรมจักรที่มหาเจดีย์ชเวดากองด้วยกันเนี่ยเครือข่ายจะอาวาสวัดต่างๆนะปกติก็เข้าสวดในซูมด้วยกันเนี่ยนี่จะอาวาสวัดต่างๆนะมาจากถวายก็มีอุ้งสาวดีเมืองมอญก็มีนี่มาเจอกันนี่หลวงพ่ออินคุ้นอยู่นี่เลยเจ้าวาดวัดรุนจ่อเนี่ยในนั่งอยู่ข้างๆหลวงพี่นะหลวงพ่อเอตกะสยดอนี่ปีที่แล้วถวายกฐินที่เห็นตั้งกล้องเนี่ยถวายผ่านซูมเพราะว่าบางแห่งหลวงพี่ไม่มีเวลาที่จะไปได้ทันปีแล้วทอด78วัดโอ้โหเอาเรื่องปีนี้82วัดให้เท่าอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานะ82วัดนี่ปีแล้วบรรยากาศถวายผ่านซูมนี่คราวที่แล้ว21กรกฎาคมเนี่ยไปที่วัดรุนจ่อนี่นะนัดหมายกันมาประมาณสัก20วัด20หมู่บ้านน่ะเนี่ยมากันสวดธรรมจักรด้วยกันนะเนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสก็ที่มากันเยอะเลยนะอุ้ยน่าปลื้มนะเขาสวดกันไพเราะทีเดียวหลวงพี่ถือโอกาสถวายมอบพระธรรมกายแก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆนะประมาณ20วัดในที่มาวันนั้นแล้วก็มอบหนังสือสวดธรรมจักรนี่ตัวอย่างนะมอบหนังสือสวดธรรมจักรได้พวกผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะนี่เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรนี่ได้ขยายเครือข่ายอย่างเงี้ยได้ยอดเยอะเราได้ยอดสวดธรรมจักรจากเมียนมาไม่น้อยเลยนะ 8,000 กว่าล้านจบตอนนี้ก็ได้มาจากเมียนมาหลวงพี่ไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ก็หลักหลายร้อยล้านหลวงพี่บอกไว้เลยอ่านไม่ออกเลยนะภาษาพม่าแต่ว่าก็ต้องพยายามระวังไม่ให้กลับหัวไม่งั้นก็จับได้นี่20กว่าหมู่บ้านนะ20กว่าวัดที่มาร่วมกันมานั้นมีหลายรุ่นนะรุ่นทั้งฟันน้ำนมรุ่นน้ำหมากอะไรนั่นนะมากันเต็มเลยเขามาเนี่ยเขาจะถือป้ายนะแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านมาถ่ายรูปนั้นมาปลื้มใจนะอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ได้ยอดมาเยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราไปขยายเครือข่ายถึงเวลากฐินผ้าป่าเราก็ต้องจัดไปหลวงพี่ต้องเหนื่อยก็คุ้มอ่ะนะวันหนึ่งหลวงพี่ทอดกฐินนะช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยวันละเช้า2วัดบ่าย2วัดวันละ4วัดบ้าง3วัดบ้างส่วนซูมสักครึ่งหนึ่งและเดินทางไปในพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีแต่หลายหมู่บ้านมีมาโอ้ยมาปลื้มใจนะเด็กๆสวดกันได้นะเด็กๆก็สวดเป็นที่ป้ายหมู่บ้านกันมา

0: นี่ที่เมืองบันเดลีเขาก็ให้กำลังใจจากแผ่นดินไหวนะสุธรรมจักรจะได้ช่วยให้เป็นหลักประกันให้อุ่นใจขึ้นเนี่ยและต่างกันต่างแยกย้ายกลับบ้านนะนี่เมื่อต้นเดือนที่แล้วหลวงพี่มีโอกาสได้ไปอินเดียห้าบิ๊กบุญมีทั้งจัดไปบิณฑบาตไปบวชนะได้สวดธรรมจักรกับเขาก็น่าปลื้มนะอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้มากกว่าจีนถึงจะมีชาวพุทธส่วนน้อยแต่เท่าที่ไปสัมผัสที่เมืองบุมไบหรือบอมเบย์เนี่ยก็ปลื้มนะเพราะว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งนะตามคุณหมอดร.คุณหมอพรชัยไปท่านมีคือขายเรียนเนี่ยก็บวชกันแล้วนะประมาณสักใกล้ๆ30องค์นะบวชเนนแต่อายุหลายรุ่นนะตั้งแต่รุ่นมีทั้งพ่อลูกมาบวชด้วยกันแล้วก็มาสวดธรรมจักรกันนี่อะไรไปสวดธรรมจักรนี่ก็หลวงพี่พระดร.พรชัยนะหลวงพี่ไม่ได้ไปอินเดียมา10ปีแล้วเนี่ยไปครั้งเนี้ยเดี๋ยวจะว่าไปแต่เมียนมาอย่างเดียวก็ไปดูเครือข่ายการสวดธรรมจักรที่นั่นนะดูแล้วปลื้มแล้วมันมีกำลังใจแล้วว่าเป็นแดนพุทธภูมิด้วยนะแล้วก็เราเท่ากับไปคืนฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียนะนี่มีทั้งรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นพ่อเนี่ยนี่นี่หนังสือสวดธรรมจักรไปเห็นแล้วมีกำลังใจนะว่าเรามาถูกทางขยายเครือข่ายนะพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกบางอย่างอาจจะต่างกันบ้างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือธรรมจักรนี่ที่เมืองบุมไบไป5วันเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยไปขยายเครือข่ายถึงเทศกาลหน้ากฐินพระป่าก็ต้องไปนะหลวงพี่82วัดเนี่ยหลวงพี่มีอยู่2อย่างคือผ่านซูมครึ่งหนึ่งและเดินทางไปครึ่งหนึ่งคราวนี้ออกพรรษาปุ๊บไปที่เชียงตุง8วัดกลับมาอีกกลางเดือนไปที่ย่างกุ้งเมืองมอนอีก31วัดรวม39วัดถวายผ่านซูมอีกวันละ3วัด4วัดเนี่ยนะก็อีก43วัดก็รวมเป็น82วัดนะเราอยากให้มาดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดคลิปนิดหนึ่งนะแวดวง
1: ประเทศเมียนมาหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันนี้ยังคงวัฒนธรรมที่งดงามและเรียบง่ายวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นเพื่อเชื่อมใจชาวพุทธสองแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการร่วมมือกันขับเคลื่อนพระธรรมจักรอันเป็นแม่บทสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบทสวดที่ชาวเมียนมารู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีให้ยิ่งสร้างความสว่างไสวไปสู่ทุกดวงใจทุกหมู่บ้านและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมการได้สวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเปรียบเสมือนการได้กล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกบทสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยมีเนื้อหากล่าวถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์แปดและด้วยตระหนักถึงคุณค่าของบทสวดนี้รวมถึงต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขการสวดธรรมจักรจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสวดกันเองตามลำพังหรือจัดสวดกันในครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขายังได้มีการรวมกลุ่มสวดธรรมจักรประจำหมู่บ้านโดยมีศาลาประจำหมู่บ้านเป็นที่รองรับในการจัดกิจกรรมเป็นภาพที่แสดงให้เราเห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธในเมียนมา

วัดเป็นหัวใจของชุมชนยังคงทำรงรักษาประเพณีการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือกงล้อแห่งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ซึ่งเป็นการรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ให้คงอยู่ตลอดไปเป็นดุจผู้ร่วมรักษาสายทานของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ไหลผ่านประวัติศาสตร์ของเมียนมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างงดงามและมั่นคง

ธุสาธุสาธุนะท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนานักเรียนอนุบาลฝันลิขิตวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันลิขิตวิทยาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดปีตลอดไปได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจาน

าดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

มาที่ภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักครอนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลาย
ังคม

สัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน

เราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจ

ความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆนุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ย

ลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับ

แม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยะ

ทิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิด

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณี

0: รมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทาง

ระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันแล้วอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวง

เป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำหันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค่

ใจลำเวลาลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์

สจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารหากันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีล

ศีลสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาความลดละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรา

พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใส

นึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเคร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำมอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลย

ถ้าพูดจำลองออกมานะไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต